0: ขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเตรียมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
2: ายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่างสิบหมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
3: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
2: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้หนึ่งต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความ ความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่าง ว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสาร Virgo Transport 8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูทเกมและยูทโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กซันไรท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามธรัญรักษ์วิทิศสารน้องสาวของวิลคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย 2-0 เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
22: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
23: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
24: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
25: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุกๆ6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ย นำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดถึงความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
2: อันนี้คือเราเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
25: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการที่นี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้ทางสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี่ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินอุดหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี่ยต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่นักสังคมสังเคราะห์จะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นผู้บุญธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์เป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
2: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
25: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินแล้วก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวนี้พ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
2: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
25: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
2: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
25: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
2: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมครับเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
3: อ๋อครับ
25: เงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
25: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
25: สวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการณ์ดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
5: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
6: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโยลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโยในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโยนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโยถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
7: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ไอความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโยก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
6: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
8: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโยเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโย 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
6: ปรากฏการเอลนิโยรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโยไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำร่วมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
10: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
11: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
10: ขณะที่นางสาวยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
12: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
10: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปุริมปรัชภาภาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
13: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
14: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจะคูข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
13: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
15: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
13: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
16: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
17: ผ่า ายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการ

ซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพญาติเพราะผิดกฎหมายพญาติมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกระหักแม่กระหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกับบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
3: ไว้โซนิกชนะขาดพญาติยกข้างหนี
4: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักหมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
5: ครับ
6: ถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยแน่เด้ออ
7: ยากรวยไม่ต้องขอ
8: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคัน อึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: เหลืองซึกอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมหลักเลยห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอปปี้ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยู

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนยิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639
1: 082 847 7639อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกทอนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: มีตั้งหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนหญิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจที่ต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639028 247 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้
0: อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เตรียมเตรียมตนไม่เที่ยวสุขสนสำคัญขนาด
0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์

0: 라틴노 에스프레소 아라비카 로부타
1: เช้านี้คุณดื่มกาแฟแล้วหรือยังไม่ก็ตื่นมากก็นำที่ระบุไอ้เป็นมาคนละคนมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็กินเขาแล้วกาแฟตามจังที่เขาสูตรเขารักกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับต้อนรับนะฮะเขาสู้นะครับความสุขกายความสบายใจดันเสียงเพลงคือเก่าครับวันนี้14กันยายนครับ2169มาครับบรรยากาศคลึ้มๆทั้งแม่คายเฮาทั้งผมก็ทั้งนางไว้คึมๆไปทั้งเรดิโอไปได้เนาะกับ 2.25 เกณฑ์ฮะนะครับแล้วหรือจะเป็นทั้งของทาตูมเรดิโอเฮาเป็นจังได๋เนี่ยทั้งผู้เนาะวัดดุงแม่นได้เนาะวัดดงนะครับทางอำเภอเพิ่นเป็นในแนวนั้นแม่นะครับคึมบ่อยู่ทั้งของผมนี่คึมครับคึมถิ่นชุมชนคนลุมพูเมืองนาโยหนองบัวลำพูเรียกคานลาเอ้ยๆๆนี่แหละเจอคึมๆครับว่าวันหนึ่งก็ฝนมาโลจอแจ๊หน่อยๆบางมองก็แจ้งแล้วแต่ว่าคึมครับวันนี้คึมนะฮะโอ้โหว่า13 14 15 16นี่ไม่ได้เป็นแบบใดนะครับแต่ที่สำคัญ16นี่เลขออกคนละเรื่องคนละเล่าเดี๋ยวเบาเว้ยนะครับครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มครับ0988947857บอกดูๆเนี่ยเด้อนะเดี๋ยวนะป้าตัวบอกว่าบอกอันเบอร์ดูๆให้เด้อบ้าหมูเอ้ยบ้านๆนะฮะเอาครับเบอร์ขอเพลงครับฟังเพลงอยากฟังเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนพี่น้องทางร้อยเอ็ดทางสวนนภูมิทางพนมไพรทางท่าตูมสุรินนะฮะชุมพลบุรีนะครับจอมพระ นะครับแล้วก็ที่ฟังได้หลายม่องผ่านเว็บก็ได้นะครับ0988947857นะฮะอยากฟังเพลงกับ0988947857ครับชื่นชอบเพลงใดมักเพลงใดเพลงใหม่เพลงเก่าอ้าวหนุ่มบ้านดุงว่ามารายงานตัวเข้ามานะครับคุณแม่ทางอำเภอเพนรายงานตัวแล้วไปเป็นสายแรกแหกมันทักทายก่อนเพลงเก่าๆเพลงอะไรจ๊ะแม่จ๋าฮัลโหล
2: เออปันมือวัดสุขหันแม่ข้าแฟนบุญขอพรับดินแม่บ่ได้ฟัง
1: เออหงบ่ได้เข้าจ้ามัน
2: อ
1: ยู่ไหนวัดสุข
2: บ่มื้อนี้เข้าอยู่แม่นบ่มื้อนี้
1: มื้อนี้นั่งตัวเป็นๆแล้วเป็นโอปูนี่ล่ะ
2: แต่กาแฟของตีมโอ้ยแซ่บ
1: แซ่บว่าว่าอย่างไรแต่ก่อนที่กินนี่ก่อนก็ได้ตั้งหม้อนิดนึง
2: อันฟังเพลงเปิดรายการแม่งไอ้ดำดำดำดำเลยแม่คือหมัดแ
1: ซ่บโอ้ถึงดำพี่ขอดำของดำแดนสุพรรณเนาะ
2: จ้าจ้า
1: เออถึงพี่ดำได้ครับฟังเพลงได้เลยครับ
2: มอบไปนุ่มบัดดุง
1: ครับ
2: สาวรู้ซี
1: จ้า
2: ผู้ใดเนี่ยแม่จำว่าได
1: ้เออว่าเป็นยังให้เขาไปโหลด
2: หายกระหม่อมหายตลอดหนาไม่เด้อ
1: ครับผมแม่ครับผม
2: แค่นี้แหละลูกแค่นี้แหละ
1: ครับผมขอบคุณครับถึงพี่ดำนะครับของดำแดนสุพรรณตีนะฮะใช่ไหมแต่ผมจำไม่ผิดนะครับถึงพี่ดำดำดำดำนะฮะถึงพี่จะดำมันมีคำว่าจะอยู่ผมลืมไปนะครับดำดีสีโบโตก็ยังบ่าวมูอยู่แล้วบ่เคยขาวเขาจะเทียดอกแม่เอ้ยแต่ว่าเกิดมาในชีวิตนี่ขาวอยู่เทียนึงอยู่เขาย่อมเราประจักษ์ของเกียงอยู่เทียนึงอยู่ก็ยังโง่ฟังกันแหละทำงานอยู่สันที่หนึ่งครับมันมีอยู่หาสันเลยบ่ถึงแดดจักเทียเขาการแต่เศร้ากับเด็กมากอะโอที่เลือกที่ละทุ่มสองทุ่มบ่ได้พอแดดขาวทุกคนเทียนึงใหญ่แม่เลยโอ้ยเกิดเป็นคนแดดขาวเงาเทียนึงเป็นยังบุญยังคุ้นเลยเทวดาเลยนะครับดังนั้นก็ดำปี้ปี้เห็นแต่แค่วเลยล่ะนะครับเพียงสมัยก่อนไปเด็กหน่อยว้ายใส่เบียดอยู่กลางทงบุญเดี๋ยวมาเห็นได้แขวคนแขวที่ใหญ่ๆแล้วยังเห็นได้แขวเวทนาเองไถเนาะเอ้าให้ฟังครับแม่098ครับ8947857ครับนะฮะป้าโตย่ำไม่รู้เด้อนะครับ098นะครับ8947857นะฮะหมูนังตุปุอยู่นี่ครับอยากฟังเพลงไหนส่งเข้ามาบอกเข้ามาครับพร้อมนะครับเหมือนกับคุณแม่ทางอำเภอเพ็ญเราอยากฟังจัดไปจิครับ

0: เย็นไม่แพ้สุรพลนะแม่จ๋าทำไมนะครับไม่เปิดหรือเปล่าเนาะนะครับปลาตัวใครนี่ลิงไม่แต่จิตอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับเปิดบอเปิดพอนะฮะเดี๋ยวก่อนนะครับเปิดบอนะครับผมก็จะดิ่งของผมนี่มันเช็คอยู่เช็คอยู่นะครับสำหรับพี่น้องทางแฟนเพลงทางท่าตุ่มสุรินทร์นะครับไม่รู้ว่าเกาะลิงได้หรือเปล่านะครับลิงของสถานีทางนี้มันนะครับนะฮะรอจักครู่เด้อน้องตาเด้อนะครับเดี๋ยวเขาให้แน่ก่อนนะครับทางบันดุงเขาเป็นทางไหนครับนะบันดุงนี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้ก็น่าจะครึ้มนะอากาศเนาะนะครับทางมหาสารคามแม่นางคุณแม่ทางบันบอเป็นจังดอยทางคุณนะครับตกแห้งบนอ้อฝนนะครับฝนเอ่ยฝนนะฮะฝากขอบคุณครับที่ได้อุดหนุนพีคอฟฟี่กาแฟดีที่คุณอยากให้คุณได้ลองนะครับกาแฟที่มีใบแป๊กกล้วยดอกคำพอยสมแขกนะครับบักคำป้อมลู่ทิ้นนะสารสกัดจากดอกดาวเรืองนั่นแหละนะครับพร้อมทางเช่าหญ้าหวานแทนน้ำตาลครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่ครีมทั่วไปจึงมั่นใจคุณภาพสบายใจครับดื่มได้ทุกวันอร่อยทุกวันสุขภาพดีไปด้วยกันทุกวันนะครับผมต้องฝากไว้เลยฝากไว้เลยนะครับสำหรับในส่วนของนะฮะกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพพีคอฟฟี่พีคอฟฟี่ครับผมว่าจังไหนจ้าอยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่ครับเช็คให้แล้วครับกำลังครับกำลังจะเช็คให้อยู่ขอรับกับผมเอาครับครับครับกำลังเช็คให้อยู่เด้อจ้าจ้าอ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการไปให้นะฮะรอจักครู่นะคะครับขอบคุณครับครับครับครับโอเคครับครับผมนะฮะเอาล่ะครับไม่เป็นไรก็ส่งมาแล้วนะครับจริงกล่องจริงกล่องเข้ามาแล้วนะครับต้องรอก่อนนะรอก่อนนะครับพีคอฟฟี่ครับอร่อยอร่อยนะครับฝากไว้หน่อยครับพีคอฟฟี่ห่อสีเขียวๆครับ1ห่อมี30ซองท่านได้เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันทั้งสูงนะครับที่หมอกินวัตถีนมันไม่ได้เลิกเราลองมากินสมุนไพรดูกับผสมกาแฟนี่แหละได้กาแฟแต่ไม่มีน้ำตาลน้ำมันรำข้าวต่างหากนะครับมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะครับนะลองดูครับถ้าทีนวันก็ถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องหันมากินตัวนี้นะครับนะฮะสลับพีคอฟฟี่นะครับอันนี้ต้องฝากไว้ครับ1ห่อมี30ซอง1ซองมีน้ำหนัก15กรัมนะฮะฝากไว้หน่อยครับผมสำหรับในส่วนของนะฮะกาแฟดีพีคอฟฟี่นะครับ
1: นานแล้วพี่หลงพะวงมินายนานแล้วพี่ไม่จะได้พี่หลงนานแล้วพี่รักนะฮะกลัวจากชื่นชมนานแล้วรักเพียงลมลมลมเช้าค่ำ
0: เฮ้ยอันว่าแม่เอ้ยอารมณ์ดีก็ยังว่าแม่ว่าโอ้หมออารมณ์ดีต้องอันยาวพี่ยักเพ่งให้แน่นะนะครับว่าสิบอกคืออย่าบอกแม่เออเดี๋ยวเช็คกับป้าโตก่อนนะนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลิงก์เปิดหรือเปล่าเนาะนี่ทางคุณว่าได้ยินเพิ่นว่าอ้าวนะครับรอสักครู่ครับ

นะครับกับบรรยากาศครับพี่น้องฝากขอบคุณครับที่อุดหนุนทีคอฟฟี่นะครับฝากทางมหาสารคามหน่อยเด้อ

Tua. ปากเป็นช่างเป็นนางปากเป็นช่างที่นั่นมันดูเข้านะครับปากช่างทุกเนี่ยจังหวัดบ่อน้ำเดือดเนี่ยเด้อนะครับเมย์เห็นบ่อนะครับเล่นเพลงสไตล์นี้ครับบรรยากาศเย็นๆก็เลยเอาเย็นๆซะยังน้อยเนาะนะครับแต่ว่าอยากได้อุ่นๆครับกาแฟดำเขาชลุแบกครับนะฮะทั้ง50ซองและขนาด100ซองรสชาติถูกปากของคนไทยนะฮะทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะครับนะฮะกาแฟดำนึกถึงเราเขาชลุแบกนะครับฝากไว้หน่อยเด้อนะฮะแล้วก็มาครอบครับใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนะครับอย่ามีแต่ใจกายไม่ไหวก็ย่ำแย่นะนะครับมาครอบครับ1กล่องมี10ซองครับจัดไปนะฮะสนอกสนใจสอบถามหมูได้เลยครับคนพ่อบ้านเราหลังไมค์ก็ได้นะครับโทรหาเบอร์จากรายการก็ได้เบอร์ส่วนตัวก็082ครับ847-7639เนี่ย082ครับ847-7639ครับนะโทรมาครับอยากได้ตัวใดครับกาแฟดำตีหรือตะวันที่วันครับช่วงหน้าบ่ซุฟังครับถ้าใครกินทีนวันได้ก็มาเรามี3สูตรให้เลือกคือเก่าคือกันนี่เลยนะครับผมเนาะนะฮะมาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงกันแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนหนุ่มนารอนางนะครับดูใส่ละเจ้าอยู่สายนะฮะหนุ่มนารอนางเมื่อถึงเดือน12ยังไม่ถึงเลยโอ้ยนะเจ้ากับเจ้าว่าเป็นไล่ต่างในหมู่เองนะครับเอ้าทางใดล่ะพวกเก่า2 7ทางใดอีกเนาะคือมองมอกขึ้นมาคือหายไปแล้วทีนี้นะครับมาหนุ่มหน้ารอดนั่งตรงไหนแม่นั่งทั้งนะครับสารคามแม่ทั่วไม่แม่ว่าอยากฟังเพลงไหนแม่ทั้งสารคามแม่นางแน่ๆเลยนะครับทางกันทรวิชัยรอรับสายอยู่นะแม่นะนะแม่อยากฟังเพลงไหนบอกมาเร็วเดี๋ยวหมูเปิดสู่ฟังนะครับเพลงเก่าๆเพลงไหนก็ได้แม่นางโทรมาอยู่นี่จะให้สไตล์ไหนบอกมานะแม่นางนะเดี๋ยวผมกินกาแฟสักแก้วก่อนนะครับคนกาแฟสักแก้วก็เด้อกระสันโทรใหม่ก็แล้วกันนะครับ

นะครับถ้าตุ้มฝนตกนะครับวันนี้แจ้งมาแล้วนะครับทั้งอุดรตกแต่ว่าถ้าตุ้มป้าตัวทรงวันหนึ่งวันฝนนะครับก็ไม่ได้เปิดเครื่องใช่ไหมนะครับอ้าวธรรมดาครับต้องเซฟนะบางทีเกี่ยวกับเครื่องส่งเครื่องอะไรนี่เนาะก็มีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าคืนห้องก็ยังอยู่คือเก่าครับน้ำตาหยดลดฝ้ายผูกแขนครับแม่นั่งทางกันทรวิชัยครับขอไว้ครับน้ำตาหยดลดฝ้ายผูกแขนครับโอ้โธ่นะครับน้ำตาหยดหน่อยแม่นะครับได้ครับน้ำตาหยดลดฝ้ายผูกแขนครับน้ำตาหยดนะฮะขอให้เขาก่อนนะครับนี่แม่นั่งทางกันทรวิชัยมหาสารคามครับนะฮะฝ่ายผู้แขนหน้ารอดสักครู่ครับแม่นั่งครับขอบคุณครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนหอครับพีนวันนะฮะทางออริจินเอ็นเบโซระยะหวานนะครับย้ำครับรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสต้องนะฮะคอฟฟี่ฟาร์มคอฟฟี่ฟาร์มนะครับของแท้แน่นอนนะครับสั่งตรงจากชุมพรมานะครับทีนวันไม่ต้องห่วงครับชิมแล้วติดใจแน่นอนนั่นคือในส่วนของนะครับกาแฟเราทั้งออริจินอลสีดำ1ห่อ27ซองนะครับสีเขียวแดงแรงฤทธิ์1ห่อ28ซองแล้วก็สูตรย่าหวาน1ห่อมี42จัดไปครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะฮะ

0: น้ำตาหยดรถไฟผูกแขนครับขนองหน้ากา
1: สลัดอะโวคาโด
0: นะฮะเป็นได้แน่ครับเพื่อใจแล้วเนาะพี่น้องทางบันดุงเป็นได้แน่นะครับเนาะแฟนเพลงทางบันดุงนะครับเป็นไงบ้างทางโน้นนะฮะนุ่มบันดุงอารมณ์ดีเพลงเก่าๆอยู่ใส่เจ้าคนมาดีดีเราก็ได้หาเพลงเก่าๆมาให้เปิดนะครับเอาไม่ว่ากันเพลงใหม่เพลงเก่าได้หมดครับเห็นบ่ลูกกรุงเก่าๆเนี่ยเคยได้ยินดนตรีเพลงเก่าๆเนาะคันเก่าคักอีหลีก็สมัยก่อนๆก็คักเด้นะครับเนาะเพลงก่อนๆมีเพลงหยังหนออันทิดพ่ออย่างเนาะนะมาฟังสไตล์นี้อะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเพียงขึ้นมานี่อยู่มุมมุมอย่างแน่ครับแน่ลองดูเพลงนี้ก่อนดิคิดฮอดอ้ายแนเดอร์วะเนาะแน่เฮ็ดฮอดอ้ายแนเดอร์วะดิแนเดอร์นะครับอยู่ใส่นอนี่ใส่นอใส่นอนี่ใส่นอนี่เห็นนะนี่นะอันนี้ว่าเพลงนี้ว่าแม่ไม่นั่งไม่นั่งเพลงนี้ว่าได้ยินบ่

นะฮะคอยได้กินกาแฟดีๆเนี่ยครับกาแฟพีคอฟฟี่นะครับคุณแม่ที่ไม่ได้โทรคุณแม่ที่ไม่ได้โทรไม่เป็นไรนะครับคุณพ่อไม่ได้โทรไม่เป็นไรนะครับฟังอยู่เพราะว่ากินอยู่ครับเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วนะครับผมมีลูกค้าประจำอยู่ทางอำเภอบ้านดุงนะครับคุณแม่ฟังอยู่โดยพอเดือนนึงเราจะได้ยี่ห้อนึงเงินเดือนออกอดเอาแม่ในสำนักกับสำนักแล้วห้องกินได้นะครับอยากให้พี่น้องได้กินครับเพราะว่าความคนเฮานี่มันจังหวะเนาะนะครับไผนะฮะบอมีปัญหาในสุขภาพก็ดีดีไปครับเจ้าผู้มีปัญหานี่ก็อยากให้เอาไปเบิ่งไปแย่งครับนะฮะไปเบิ่งไปแย่งสักตัวเนาะนะครับมาส่งท้ายกับชั่วโมงนี้ครับส่งท้ายเขาเก่านี่สุดๆเลยนะครับตัดกับสปอร์ตลาดทางมาดุงเด้อกับเพลงนี้นะครับสารคามพอกันอีกช่วง2ครับ

มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลกแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลจะได้ความหวานนี่เลย

0: แฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากสุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล้ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้าน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมเด

0: ชาชายชายชายชาย
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
2: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิบ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
6: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
10: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by you ค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
11: บุญบังไฟ
12: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีนะครับทักทายคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่ากันที่นี่นะครับ 98.25 วันนี้เราทักทายกันวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะฮะวันนี้ก็ยังคงมีเพลงเก่าเพราะเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะที่ผมเนี่ยกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวมีเพลงเก่าเพราะเปิดให้ได้ฟังกันส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงนะครับอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษก็คุยกันหลังไมค์ได้0885719422 0885719422นะครับพูดคุยกันได้ครับเพลงเก่าเพลงเพราะเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมก็พร้อมจะดูแลให้นะครับวันนี้ก็ยังคง อากาศดีเนาะสดใสในหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวครับหลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะก็มีฝนฟ้าโปรยปรายลงมาในหลายๆพื้นที่สร้างความชุ่มฉ่ำในช่วงเช้าแล้วก็อากาศดีๆแบบนี้ฟังเพลงเพราะๆกับเราที่นี่ครับ 98.25 วันนี้ผมมีเพลงนะฮะเพลงหนึ่งที่ตั้งใจอยากจะเลือกมาเปิดให้ได้ฟังกันนะฮะสำหรับเพลงนี้คำขอร้องของก้อนหินนะไปฟังกันครับ

และนั่นก็คือการจากไอ้น้ำนะฮะที่1ไม่ไหวนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 เราก็มีผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับ Golden House ครบหลากหลายไฮบานกุ่นผงซักฟอกโอโมซันชัยนะครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชัยเนสกาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะฮะสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเก่าอยู่ด้วยกันครับมีงานจากบี้สุกฤตครับอยากถูกเรียกว่าแฟนไปฟังกันครับ

0: I just want you to know that I love you so much. And you are my everything. I can't stand no more without you, girl.
1: งั้นจากนะเพลงของเป๊กผลิตโชคนะจบไปนั่นคือใจหนึ่งก็รักอีกใจก็เจ็บครับแล้วก็ช่วงเวลานี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนแล้วก็อยู่ดูแลไปพร้อมๆกันกับผงซักฟอกโอโม่นะฮะโอโม่ใหม่นะใหม่โอโม่ซันชายครับหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมนะลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่สัญชายครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราพร้อมกับในส่วนของโกลบอลเฮาส์ฝนมานะครับบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยเอาไว้ให้บานปลายครับโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านที่พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมครับไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างอุปกรณ์งานซ่อมนะเรียกได้ว่าครบครันอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดเมื่อคุณซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายนะฮะครบจบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ครับในชั่วโมงของเพลงเก่า 98.25 ครับ

นั่นคือตัวอิจฉานะครับงานจากเสียงร้องของเอ็มอัตพลครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 คุณฟังที่ติดตามเราอยู่ตรงนี้นะครับก็คงจะมีโอกาสได้ส่งซองของ Nescafe Robusta ไปลุ้นทองกันบ้างแล้วนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ส่งนะฮะตอนนี้แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า Nescafe Robusta เนสซองขาวเขามีกิจกรรมดีๆที่จะมาชวนคุณฟังส่งซองเพื่อที่จะลุ้นทองให้รวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรมNescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อ Nescafe Robusta แล้วเอาซองเปล่านะครับเขียนชื่อที่อยู่นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราต่อไปครับ1ซองเท่ากับ1สิทธิ์นะอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่นะให้ชัดเจนหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็รอลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะไปอย่าลืมนะฮะรีบส่งกันซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเสียวขาวส่งมาลุ้นทองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้โชคดีกับเราแล้วยิ่งส่งเยอะยิ่งมีโอกาสเยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองนะกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังพลาดครับรวมไปถึงผงซักฟอกโอโมใครที่มีปัญหาเรื่องของการซักผ้าเนี่ยซักแล้วนะมีผ้ามีกลิ่นอับซักไม่สะอาดไม่มีกลิ่นหอมเลยนะฮะวันนี้โอโมใหม่นะเป็นโอโมซันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนเรารวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชัยครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่านะ 98.25 ครับมีงานจากครีมนะฮะกับเพลงนี้องศาเดียวครับ

0: งานจากวงพายนะฮะนั่นคือจากวันที่เธอไม่อยู่ครับก่อนหน้านั้นงานจากครีมเนาะกับองศาเดียวนั่นเองคุณฟังครับในชั่วโมงของเราที่นี้ครับ 98.25 นะที่ผมยุนชัยฤกษ์นะฮะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงนะต้องขอบคุณกันก่อนนะขอบคุณคุณผู้ฟังเลยนะที่อยู่แล้วก็ติดตามรายการของเราครับขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนเฮาส์ครบหลากหลายไฮบ้านคุณผงซักฟอกโอโมสัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยเนสกาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกซับชวนคนคั่วเข้มลุ้นทองและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับเดี๋ยวเราจะมีสาระส่งท้ายกันนะครับเรื่องราวของน้ำพริกมันข้นแล้วก็มีงานจากลูกปัดกับใจนักเลงดิวอรุณพงศ์กับเพลงกลัวความมืดนะส่งท้ายกันชั่วโมงบ่ายผมจะกลับมาหลังมื้อเที่ยง 13 นาฬิกาครับฟังเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อชัยฤกษ์รัตนรักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเลจ
2: น้ำพริกมันข้นเมืองไทยเรานี่จะว่าเป็นเมืองเศรษฐีน้ำพริกก็ว่าได้เลยนะคะเพราะมีน้ำพริกสารพัดสูตรมาให้กินอย่างไม่รู้เบื่อเที่ยวนี้จะขอกล่าวถึงน้ำพริกอ่องหรือน้ำพริกหมูสับของชาวล้านนาเขาค่ะเครื่องปรุงหลักๆของน้ำพริกอ่องก็ประกอบด้วยหมูสับปนเข้ามาด้วยและยังมีมะเขือเทศพริกแห้งหอมกระเทียมและที่คนเหนือเขาบอกว่าน้ำพริกอ่องแท้ๆจะขาดไม่ได้คือถั่วเน่าแคปหรือถั่วเหลืองหมักแบบทางเหนือคำว่าอ่องนั้นคนเมืองเขาแปลว่ามันข้นด้วยเหตุนี้น้ำพริกอ่องจึงหมายถึงน้ำพริกหมูสับที่ปรุงให้งวดจนมีลักษณะเป็นมันข้นนั่นเองค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับฟูโนเลจ ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อ

0: เสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิกออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ทางแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซนิกไว้โซนิกกระเดือเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
4: ไว้โซนิกธนาคารพญาดยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
9: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
10: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละน้องทองสีกรอด
2: ตองไปกับไอ้บอไอ้มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรั่วเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเล่งหรือว่ายาท่านายางที่เป็นสารเล่งเป็นน้ำยาเล่งนี่มันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ 350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสร้อยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ล่องเบิ่งนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเอาดังๆเด้อคุณพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อบุญเลิศของแก้วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงห้วยเปื่อย
0: ครับ
1: ตำบลดงหัวทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อเฮียงกับคุณบ่
1: คุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: บุญเลิศคล่องแคล่วห้วยโอ้โหเต็มแต่มันเนี่ยนะบาดคล่องแคล่วไปมาแบบคล่องแคล่วคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้าน
1: ดงห้วยเปื่อย
0: ดงห้วยเปื่อยตำบลดงมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดสวนหยังนี่เฮ็ดจังไรคุณพ่อ
1: 18ไร่ครับ
0: 18ไร่ป๊าบ
1: นี่หยัง18ไร่ดิน
0: พันกว่าต้นพุ่นตานี
1: ่ครับพันกว่าต้น
0: เฮ็ดมาหลายปีไปคุณพ
1: ่อโอ้หลายปี20กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้ที่เขายืนอยู่นี่เฮ็ดมา20กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนยางเฮานี่ที่เฮ็ดมา20กว่าปีนี่แรกๆผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ยพ่อเรื่องของน้ํายางผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ครับที่แรก 2-3 ปี
0: ครับ
1: ก็ดีแล้วครับน้ํายางออกดีบาดนี้มันค่อยสุดมาเรื่อยๆครับ
0: โอ้
1: มันน้ํายางก็เริ่มออกดี
0: พอ 2-3 ปีแรกนี่ผลผลิตได้เต็มมิดเต็มหน่วยอยู
1: ่เต็มมิดเต็มหน่วยครับ
0: น้ำยางไหลดีอยู่แต่หลังจาก 2-3 ปีมาแล้วเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นไหลบ่สม่ำเสมอแม่นพ่อ
1: แม่นคร
0: ับ ต้นออกต้นบ่ออกจังซี่บ่
1: ครับ
0: ครับมาถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนพ่อเฮาประสบปัญหาเรื่องของน้ำยางว่าไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระพริบกระปล่อยไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตลดบ่ท่านน่ะ
1: ครับ
0: คุณพ่อเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเล็งน้ำยางมาใส่บ่
1: เคยครับเคย
0: ไปซื้อตามท้องตลาดนี่บ่พ่อ
1: ตามท้องตลาดนี่ล่ะ
0: เขาว่าอันใดดีกับเมียนน้ำเขาเบิดแล้ว
1: เนาะเขาคือกัน
0: แสดงว่าคุณพ่อคุณเลิศที่ใส่มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายบริษัทตัวน่ะ
1: หลายยี่ห้อ
0: เพราะว่า20กว่าปีนี่ผมว่าห่วยลอกมาเกี่ยวบ่ทุกบริษัทแล้วแม่นบ่
1: โอ้ยลอกมึงบ่ล่ะ
0: มันเป็นจังได๋พ่อใส่ของตลาดตามท้องตลาดทั่วไปเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันมันเป็นจังได
1: ๋มันออกหลายอยู่ครับน้ำเลี้ยงมันหลากหลายเลยครับ
0: โอ้มันออกหลายแต่น้ำเลี้ยงก็หลายคือกัน
1: น้ำเลี้ยงนี่ออกหลาย
0: ครับ
1: เฮาผสมกดหยอดนี่มันสิน้ำเลี้ยงมันขึ้นหลาย
0: โอ้ย่ำข้นนี่มันบ่ข้นเร็ว
1: ครับบ่ข้นปานใดอย่างมัน
0: เป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยงอยู่บ
1: ่ครับมันแล้วมันบวมนะ
0: พ่อแข็งตัวเป็นก้อนมันบวมเป็นโฟมมันบ่พ่อ
1: ครับ
0: น้ำหนักบ่ค่อยดี
1: บ่ดีแล้วครับ
0: แสดงว่าใส่มาคักๆนี่ก็ตกใจบ่พ่อย่านต้นยางส้มบ
1: ่มันออกหลายออกคักน้องหน้าตายก็มีเด
0: ้พี่
1: หลายต้นครับ
0: โอ้ตอนใส่มานี่หน้ายางก็ตาย1พ่อแม่นบ
1: ่หลายย
0: างบางต้นนี่เป็นจังได๋เนี่ยพ่อใส่มาคักๆหยุดไหลเลยมีบ่
1: หยุดไหลมี
0: หยุดไหลก็มี
1: มีครับ
0: เพราะว่ามันใส่มาคักแม่นบ่พ่อ
1: ครับมันหน้าเหลืองๆนั่นหยุดไหลเลยเด้
0: โอ้พ่อหน้าพวกหน้าซีดๆหน้าตายๆแข็งๆนั่นหยุดไหลเลย
1: หยุดไหลซุ่ม
0: ครับบาดถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนมารู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนคุณพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ยเพิ่นมาโฆษณาอยู่เฮือนเลยครับ
0: โอ้เพิ่นมาแนะนําอยู่เฮือนเลยมาโฆษณาให้ฟังเลย
1: ครับผมเป็นประธานกลุ่มร้านยางนะ
0: โอ้คุณพ่อเป็นประธานกลุ่มร้านยางนะครับค
1: ุณว่าโฆษณาในร้านยางเนาะ
0: โอ้เพิ่นมาขออนุญาตคุณพ่อ
1: มาขออนุญาตเพิ่นเลยแนะนํานะ
0: บาดพ่อคุณพ่อเอามาใส่หรอมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มันบ่มีน้ําเลี้ยงนะครับยางมันก็หนานี่เนาะมันก็
0: หนานี่คือเป็นหน้าพัดใบเนาะพ่อเนาะ
1: ครับมันอยากน้ําเลี้ยงมันอยากหลายมันอันนี้เลย
0: แต่ว่าพ่อใส่โซเลพาราเฮานี่บ่มีน้ําเลี้ยง
1: บ่ครับบ่มี
0: น้ํายางข้นดีบ่พ่อ
1: มันข้นดีนะมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายนะ
0: อืมข้นดีพ่อยอดน้ําโคดนี่พ่อสังเกตอาการยอดน้ําโคดแม่นบ
1: ่เบิ่งสังเกตยอดน้ําโคดเบิ่งฮู้จักโลดครับ
0: มันเป็นยังไงครับย่ําข้น
1: คนไปมันสิแขนมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายอ่ะนะ
0: โอ้2 3บาทนี่เริ่มแขนคือยังคนเขาปาดนี่แม่นบ
1: ่มันสิแขนเลย
0: แขนเร็ว
1: ครับแขนเร็ว
0: มันน้ําหนักมันดีบ่พ่อ
1: ก่อนมันน้ําหนักมันสิผิดกันกับซุ้มนั้น
0: ซุ้มนั้นมันเป็นฟาว
1: ๆครับเป็นเปล่า
0: ๆครับ
1: คือน้ําเลี้ยงหลายนี่เบิ่งในกระโปรงจักครับเฮาเทเบิ่งนี่น้ํามันสิมีรสในหั่น
0: โอ้ย่ํา
1: คนน่ะนะ
0: ย่ําเฮาดึงก้อนยางกิ่มก้อนยางออกจากถ้วยนี
1: ่ครับฮู้จัก
0: เห็นเลย
1: ครับเห็น
0: ถ้าซุ่มนี่บ่เห็นแม่นบ่พ่อพ่อใส่โซเลพารา
1: บ่มีครับซุ่มนี่บ่มี
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเรื่องของเปลือกมันนิ่มบ
1: ่มันสินิ่มกว่ากัน
0: นิ่มกว่ากัน
1: คั่นเปลือกนิ่มมันคือยางออกเลยเด้อ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: อืม
1: สังเกตโลดยางนี่คั่นเปลือกนิ่มนี่ยางสิออกเด้อ
0: ยางสิออก
1: กินนี่สิออกโลดครับ
0: ยางไหลดี
1: มันเปลือกนิ่มนะ
0: ครับตามท้องตลาดทั่วไปนี่เป็นจังได๋เปลือกนิ่มหรือเปลือกแข็งบ่ใส่มาเรื่อยๆมันเป็นจังได๋มัน
1: แข็งแข็ง
0: เปลือกแข็งบ่
1: จะแข็งไปหนามันก
0: ็หมอแบบนี่หัวสั่นเที่ยๆพุ่นล่ะแม่นบ่บาดนี้อยากให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นจักหน่อยพ่อใส่โซเลพาราแล้วเป็นยังไงเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับขอฝากพี่น้องครับผมนี่ใส่แล้ว
0: ครับผม
1: ลองมึงแล้วครับว่ามัน หอยมันดีหลายเติบนะมันน้ําเลี้ยงมันก็บ่หลายครับยางคนดีครับ
0: ครับผม
1: มันก็ออกดีออกดีคือกันครับ
0: ครับผม
1: ออกสูสีกันแต่ว่าบ่มีน้ําเลี้ยงหลายนะ
0: นี่ล่ะพี่น้องพอโดดเด่นของโซเลพาลามันไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่เอ้ยน้ําเลี้ยงนี่บ่ไหลเปิดท่อน้ํายางปิดท่อน้ําเลี้ยงครับเปลือกนิ่มกินง่ายเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกหมู่อยู่หมู่เซาบอกบ้านเกิดเมืองนอนอีกแค่น้อยครับหามีคนมาถามว่าโอ้ยคุณพ่อบุญเลิศนี่อยู่ทางไหนเนาะหาอยากมาถามข่าวเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงหุ่ยเปื่อยตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อเป็นประธาน
1: ประธานกลุ่มลั่นยางครับดงหม้อทองครับ
0: เป็นประธานกลุ่มลั่นยางตำบลดงหม้อทองเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันเสียงจากปากคุณพ่อบุญเลิศนะครับประธานคุมชาวสวนยางของตำบลดงมอทองนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อบุญเลิศฝากไว้ซ้ำนี้นะครับให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ได้ผลผลิตหลายๆที่จะคล้องคืดนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ก็ให้ได้ผลผลิตหลายๆสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้พลอยแม่เอ้ยยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พารานะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือเจ้าของคือหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่อย่างดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสัวสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้สัวสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอฮอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้นํายางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื้อรากวนคิดกวนใจล่าดําล่าชมพู่ล่าหน่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่อไอ้แม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ํายางไหลรัวไหลหลวงพุ่นแล้วอีพ่อไอ้แม่ซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหยอดน้ำขวดจังสิว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยรดแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ้มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวสู้รส M150 บ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มือหรือว่า15มือก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มือเทื่อนึงนะครับเดือนละ2เทื่อโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของหน้ายางได้ดีหน้ายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับหน้ายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้ายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นเด้ออีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นคว่ํานั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043
840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกกระนิ่มกรีดกันง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกสุเลคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิ
0: ญคร
1: ับสวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสาววันดีโซมงแซจ้าอยู่วันบ้านเปียดจ้า
0: ครับผม
1: อันตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ชื่อว่าคุณพี่วันดีโซมงแซ
1: จ้า
0: ครับชื่อเรียนชื่อว่าไง
1: ชื่อพี่ไก่จ้า
0: โอ้พี่ไก่เนาะ
1: จ้า
0: ถามพี่ไก่ก่อนพี่ไก่เฮ็ดหยังจักไร
1: ทั้งหมดจริงๆยาง8ไร่จ้า
0: จริงๆนี่ยาง8ไร
1: ่จ้า
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วเอ้ย
1: 10กว่าปีแล้วจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: จ้า
0: เป็นไงเว้าให้ฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีรวยไป
1: แต่ก่อนกะนึกจักสิว่าจังได๋มันก็บ่ผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดจ้ะแต่ก่อน
0: โอ้แต่ก่อนผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดมันก็มีช่วงดีก็มีคือกันแม่นบ่
1: จ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาใช้ปุ๋ยคือกันจ้ะ
0: โอ้คันใส่ปุ๋ยถึงผลผลิตก็ดี
1: จ้ะ
0: มันขึ้นอยู่กับช่วงของสภาพสิ่งแวดล้อมนําช่วงอากาศนําแม่นพี่น้อง
1: แม่นจ้ะ
0: ถามคุณพี่ไก่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตเฮามันได้บ่ดีได้บ่เต็มมีเต็มหน่วยได้กระปิดกระปล่อยเฮาได้ไปหาซื้อน้ํายาทาหน้ายางได้ไปหาตัวซอยมาใส
1: ่
0: ต้นยางเฮาบ่
1: หาซื้ออยู่จ้ะได้ยินเขาโฆษณาบ่งหั่นบ่งนี้ก็มาใส่ลองเบิ่งอยู่จ้ะ
0: โอ้หมายความว่าช่วงที่ผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วยเฮาก็หาตัวซอยมาซอย
1: แม่นหาตัวซอยจ้ะแม่นจ้ะ
0: เขาอธิบายยังดีกันนําน้องเขาเบิ่
1: งแล้วเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ดียี่ห้อนี้ก็มาใส่ลองเบิ่ง
0: พี่บาดถามก่อนพี่ไก่ตอนใส่ของตลาดทั่วไปที่เขาว่าดีผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่เอ่ย
1: แล้วแต่สภาพอากาศคือกันมันเป็นยังไงน่ะ
0: เปลือกมันเป็นยังไงตอนใส่ของตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเปลือกมันจะออกแข็ง
0: ๆเปลือกอยากออกแข็ง
1: ๆแล้วเฮากินจะออกแข็ง
0: ๆลง
1: แล้วก็น้ำยางมันจะออกแบบคล้ายๆแบบ
0: ออกออกหัวออกท้าย
1: แบบนี้ล่ะ
0: ช่วงกลางบ่ออก
1: ช่วงกลางบ่ออก
0: ส่วนมากมันไหลกระท่อนกระแท่น
1: แ
0: ล้วบาดนี้น้ำยางที่เฮากรีดนี่มันไหลนี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ
1: ่มี
0: หลาย
1: หลายเลยแหละ
0: เขาสังเกตตอนไหนตอนหยดน้ำกรดบ
1: ่ตอนหยดน้ำกรดเวลาหยดน้ำกรดเนี่ยเวลาหักโคลนเนี่ยมันสิแบบมันบ่เหนียว
0: ยามคน
1: มันจะเป็นฟูฟูเป็นคล้ายๆคืออย่างคือฟองน้ำนะ
0: โอ้มันสิเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: แ
0: น่
1: ละ
0: คือเอาคนนม
1: พยายามหยดหลายๆก็ยังคือเก่าหยดน้ำกรดหลายๆก็ยังคือเก่ามันเป็นนี่
0: มันคือยังคนนมนี
1: ่แม่
0: พอแก่ก้อนออกมากับก้อนรีบก้อนฟอง
1: แม่นจ้ะ
0: แม่นบ
1: ่แม่เวลาเขาเวลาจัดใส่ถังเวลาไปขายนี่ก็มันจะเป็น
0: มันแฟบลงบ
1: ่มันแฟบลงเป็นแบบก้นก้นนั้นอย่างนะมันจะเป็นจุดจุดจุดจุด
0: มันเป็นฟองอากาศ
1: มันบนบก
0: มันบนแหนมันบนแกนแสดงว่าพ่อขายก็ได้เงินหน่อย
1: จ้ะ
0: ที่แรกเห็นเต็มกระโปงดีใจประทัน
1: ดีใจแล้วอุ้ยน้ำยางแล้วออกหลายทีเน
0: า
1: ะ
0: พอมาแก่ไม่ต้
1: าน
0: าม
1: ไม่ต้านามเวลาเขาใส่เวลาเขาใส่ยาเสพถังแล้วบางทีเขาไปขายเนาะบางทีเขาปะประมาณจักสักโมงนึงเพื่อเขาจะไปขายเนาะมันก็จะแวบลงเป็นแ
0: วบลง
1: มันจะ
0: ไม่
1: แข็ง
0: มันบ่ค่อยแข็งเนาะพี
1: ่
0: ใส่ของตามฟองตลาดทั่วไปมันปัญหามันคือประมาณเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายอย่างสิแม่นบ่เอ่ยมาในถามคนพี่ไก่นี่ไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ได้ยินสวนข้างนี่ล่ะ
0: โอ้สวนข้างๆกันนี
1: ่ย่าแล้วว่าลองใส่แล้วเบิ่งแม่นล่ะวะ
0: เขาเจ้า
1: เคยใส่หรือวะ
0: เขาเจ้าใส่ก่อนเจ้าของ
1: เออทีแรกก็คิดว่าสิกาใส่อยู่บ่เนาะวะ
0: เพราะท่านอยากเสื้อมันไหน
1: คล้ายๆว่ายันยางเขากกยางเขาตายนะเป็นไงเขาก็บ่อยากเสื้อ
0: ก็เลยบ่เสื้อ
1: แม่นบ่บ
0: ่
1: ก็เลยถามว่าแม่นบ่นะแม่นลองเบิ่งแม่วะก็บ่เสื้อเด้
0: ก็เรียก
1: ก
0: ็บ่เสื้อ
1: ก็ไปเบิ่งไปเบิ่งสวนเราเองเลย
0: เบิ่งสวนเขาเจ้า
1: ซะก็เบิ่งแบบว่าไปพิสูจน์มันแม่นจริงบ
0: ่
1: ก็เลยไปเบิ่งมาเฮาสิไปเบิ่งกันมาก็ขี่รถไปเบิ่งว่าก็คือแล้วเฮาอยู่เด
0: ้โอ้พอไปเบิ่ง
1: แล้วเลยถามแล้วว่า
0: ก็คือ
1: ตัวนี้เลยถามว่าอันนี้จังมีดนี่น่ะว่า2มีด
0: โอ้พอไปเห็นน้ำยางในโผเขาได้ถามจังมีด2มีด
1: 2มีดแม่นบ่แม่นถ้าบ่เสื้อลองเบิ่งแล้วว่ะ
0: บาดบ่
1: ก็เมื่อคิดเบิ่งซะก่อนคิดว่าสิใส่ลองเบิ่งเลยถามสามีว่าเฮ้ยลองเบิ่งบ่ลองก็ลองเบิ่งว่าบ่เป็นหยังเด้อว่ะ
0: ถึกตัวมา
1: ขนาด
0: ละ
1: เฮาใส่ยี่ห้ออื่นเฮาก็ใส่มาแล้วเน
0: า
1: ะแล้วมาลองตัวนี้ลองเบิ่งอ่ะว่ะ
0: บาดนี่ถามก่อนพี่ไก่ที่เคยว่าเปลือกมันแข็งๆนี่พอใส่โซเลพาราเปลือกมันเป็นยังไง
1: โซเลตอนที่ใส่โซเลพาราว่าเปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่
1: ม
0: เราน้ำเลี้ยงที่ว่ามันเคยปนออกมาหลายๆมันมีบ่
1: พอใส่โซเลพาราบ่ค่อยมีบ่เห็นส่วนมากบ่เห็นเพราะว่าขนาดมื้อนี้หยอดยังรู้จักเลยว่าเฮาหยอดน้ำกรดลงไปปุ๊บเฮาโคลน2เทื่อ3เทื่อก็คือมันเหนียวเลยนะ
0: โอ้คน2 3เทื่อนี่เหนียวตุ้ยเลย
1: เหนียวตุ้ยเลยเฮาโอ้เฮ้ยว่ากับแฟนว่าเออโอเคเนาะเฮ้ย
0: โอเค
1: ได้การอยู
0: ่ได้การอยู
1: ่เออได้การอยู่
0: พี่ไก่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่ใส่ต่ออยากให้พี่ไก่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือพี่ไก่นี
1: ่จ้ะ
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของมาใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพารานั้นดีเด้อค่ะเด้อลองเบิ่งค่ะเพราะว่าตัวเองนี่คือลองมาแล้ว ทะเลก็ลองหลายยี่ห้อยายก็บ่เห็นผลนักใช่ป่ะ
0: ครับ
1: แล้วมาลองโซเล่พาราตัวนี้น่ะคือโอเคเลย
0: โอเคเลย
1: ค่ะรับประกันค่ะสีมีดได้ขายค่ะ
0: ยังสิใส่พอเนาะเอ่ย
1: ใช่ต่อจ้ะ
0: หาวก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ไก่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้ออีหลีเจ้าของอีกทีนึงครับเชิญค่ะ
1: ดิฉันซื้อนางสาววันดีโซ่เมืองแซะซื้อเล่นซื้อพี่ไก่จ้าอยู่บ้านเปียดจ้าอันอำเภอดงหลวงจังหวัดอำเภอหลวงตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าน
0: ี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีคุณพี่ไก่นะครับบ้านเปียกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
1: จ้า
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเลกับคุณพี่ไก่นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมาเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้า

0: มากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอร่าพลัส
8: ยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุไข่ลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอลละน้องทอม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีสร้อยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมาก ไม้พิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยกทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็เสียให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเล่งหรือว่ายาท่าหน้ายางที่เป็นสารเล่งเป็นน้ำยาเล่งนี่มันเสียให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากหน้ายางตายหนึ่งต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงพี่น้องราคาขวดละ 350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสร้อยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสือพ่อปันใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ล่องเบิงนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิงจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิงครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ใส่แล้วดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那批面发洗脱，说了怕那批面发洗脱。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอบ้านม่วงนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเอาทางหลังเด้อคุณพ่อเด้อ
1: ครับผมพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงห้วยเปื่อย
0: ครับ
1: ตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อเฮียงกับคุณบ่
1: คุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: บุญเลิศคล่องแคล่วห้วยโอ้โหเป็นแต่มันเนี่ยนะบาดคล่องแคล่วไปมาแบบคล่องแคล่วคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้าน
1: ดงห้วยเปื่อย
0: ดงห้วยเปื่อยตำบลดงมอทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรคุณพ่อ
1: 18ไร่ครับ
0: 18ไร่ปั๊บ
1: นี่ยาง18ไร่ด
0: ินพันกว่าต้นพุ่นตานี
1: ่ครับพันกว่าต้น
0: เฮ็ดมาหลายปีไปคุณพ่อ
1: โอ้หลายปี20กว่าปีแล้วครับ
0: โอ้ที่เฮายืนอยู่นี่เฮ็ดมา20กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนยางเฮานี่ที่เฮ็ดมา20กว่าปีนี่แรกๆผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ยพ่อเรื่องของน้ำยางผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ครับที่แรก 2-3 ปี
0: ครับ
1: ก็ดีแล้วครับน้ำยางออกดีบาดนี้มันค่อยสุดมาเรื่อยๆครับ
0: โอ้
1: มันน้ำยางก็เริ่มออกดี
0: ไปแล้ว 2-3 ปีแรกนี่ผลผลิตได้เต็มมีเต็มหน่วยอยู
1: ่เต็มมีเต็มหน่วยครับ
0: น้ำยางไหลดีอยู่ก็หลังจาก 2-3 ปีมาแล้วเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นไหลบ่สม่ำเสมอแม่นพ
1: ่
0: อต้นออกต้นบ่ออกจังซี่บ
1: ่ครับ
0: ครับมาถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนพ่อเฮาประสบปัญหาเรื่องของน้ำยางว่าไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระพริบกระปล่อยไหลบ่สม่ำเสมอผลผลิตลดว่าซั่นน่ะ
1: ครับ
0: คุณพ่อเคยไปซื้อน้ำยาท่านายางหรือว่าน้ำยาเล็งน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยครับเคย
0: ไปซื้อตามท้องตลาดนี่บ่พ่อ
1: ตามท้องตลาดนี่ล่ะ
0: เขาว่าอันใดดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้ว
1: เมียนเขาคือกัน
0: แสดงว่าคุณพ่อคุณเลิศนี่ใส่มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายบริษัทตัวนี
1: ้หลายยี่ห้อ
0: เพราะว่า20กว่าปีนี่ผมว่าห่วยลอกมาเกี่ยวบ่ทุกบริษัทแล้วแม่นบ
1: ่ลองเบิ่งบ่ล่ะ
0: มันเป็นจังได๋พ่อใส่ของตลาดตามท้องตลาดทั่วไปเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันน่ะมันเป็นจังได
1: ๋มันออกหลายอยู่ครับน้ำเลี้ยงมันหลากหลายเลยครับ
0: โอ้มันออกหลายแต่น้ำเลี้ยงก็หลายคือกัน
1: น้ำเลี้ยงนี่ออกหลาย
0: ครับ
1: เฮาผสมกดหยอดนี่มันสิน้ำเลี้ยงมันขึ้นหลาย
0: โอ้ยามคนนี่มันบ่คนเร็ว
1: ครับบ่คนปานใดอย่าง
0: มันเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนี่บ
1: ่มันแล้วมันบวม
0: อ
1: ่ะนะ
0: พ่อแข็งตัวเป็นก้อนมันบวมเป็นโฟมมันบ่พ่อ
1: คร
0: ับ น้ำหนักบ่ค่อยดี
1: บ่บ่ดีแล้วครับ
0: แสดงว่าใส่มาคักๆนี่ก็ตกใจบ่พ่อย่านต้นยางส้มบ
1: ่มันออกหลายออกคักน้องหน้าตายก็มีเด
0: ้พี่
1: หลายต้นครับ
0: โอ้ตอนใส่มานี่หน้ายางก็ตาย1พ่อแม่นบ
1: ่หลาย
0: บางต้นนี่เป็นจังได๋เนี่ยพ่อใส่มาคักๆหยุดไหลเลยมีบ่
1: หยุดไหลมี
0: หยุดไหลก็มี
1: นี่ครับ
0: เพราะว่ามันใส่มาคักแม่นบ่พ่อ
1: คร
0: ับ
1: มันนาเหลืองๆนั่นยุดไหลเลย
0: โอ้พ่อนาพวกนาซีดๆนาตายๆแข็งๆนั่นยุดไหลเลย
1: ยุดไหลซุ่ม
0: ครับบาดถามคุณพ่อบุญเลิศก่อนมันรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนคุณพ่อ
1: ก็เพิ่นมาโฆษณาอยู่เฮือนเลยครับ
0: โอ้เพิ่นมาแนะนําอยู่เฮือนเลยมาโฆษณาให้ฟังเลย
1: ครับผมเป็นประธานกลุ่มร้านยางอ่ะนะ
0: โอ้คุณพ่อเป็นประธานกลุ่มร้านยางนะครับ
1: คุณว่าโฆษณาในร้านยางเนาะ
0: โอ้เพิ่นมาขออนุญาตคุณพ่อ
1: มาขออนุญาตเพิ่นเลยแนะนําอ่ะนะ
0: บาดพ่อคุณพ่อเอามาใส่หรอมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันก็มันบ่มีน้ําเลี้ยงนะครับยางมันก็นานี่เนาะม
0: ัน
1: ก
0: ็นานี่คือเป็นนาพัดใบเนาะพ่อเนาะ
1: ครับมันอยากน้ําเลี้ยงมันอยากหลายมันอันนี้เลย
0: แต่ว่าพ่อใส่โซเลพาราเฮานี่บ่มีน้ําเลี้ยง
1: บ่ครับบ่มี
0: น้ํายางข้นดีบ่พ่อ
1: มันข้นดีนะมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายนะ
0: อือข้นดีพ่อหยอดน้ําโคตรนี่พ่อสังเกตอาการหยอดน้ําโคตรแม่นบ่
1: เบิ่งสังเกตหยอดน้ําโคตรเบิ่งฮู้จักโลดครับ
0: มันเป็นยังไงครับยางข้น
1: คนไปมันสิแขนมันบ่มีน้ําเลี้ยงหลายอ่ะนะ
0: โอ้2-3 บาทนี่เริ่มแขนคือจังคนเขาปาดนี่แม่นบ
1: ่มันสิแขนเลย
0: แขนเร็ว
1: ครับแขนเร็ว
0: มาน้ําหนักมันดีบ่พ
1: ่
0: อ
1: ก่อนมันน้ําหนักมันสิผิดกันกับซุ่มนั้น
0: ซุ่มนั้นมันเป็นฟาว
1: ๆครับเป็นเปล่า
0: ๆครับ
1: คือน้ําเลี้ยงหลายนี่เบิ่งในกระโปรงจักครับเฮาเทเบิ่งนี่น้ํามันสิมีรสในหั่น
0: โอ
1: ้ยามคนน่ะนะ
0: ยามเฮาดึงก้อนยางกิ่มก้อนยางออกจากถ้วยนี
1: ่ครับฮู้จัก
0: เห็นเลย
1: ครับเห็น
0: ถ้าซุ่มนี่บ่เห็นแม่นบ่พ่อพ่อใส่โซเลพารา
1: บ่มีครับซุ่มนี่บ่มี
0: เปลือกเป็นจังได๋พ่อเรื่องของเปลือกมันนิ่มบ่
1: มันสินิ่มกว่ากัน
0: นิ่มกว่ากัน
1: คันเปลือกนิ่มมันคือยางออกเลยเด้อ
0: แม่นบ่
1: ครับ
0: ส
1: ังเกตโลดยางนี่คันเปลือกนิ่มนี่ยางสิออกเด
0: ้อยางสิออก
1: กินนี่สิออกโลดครับ
0: ยางไหลดี
1: มันเปลือกนิ่มอ่ะนะ
0: ครับตามท้องตลาดทั่วไปนี่เป็นจังได๋เปลือกนิ่มคือเปลือกแข็งบ่ใส่มาเรื่อยๆมันเป็นจังได๋มัน
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งบ่
1: จะแข็งไปหน่ามันก
0: ็หมอแบบนี่หัวสั่นเที่ยๆพุ่นล่ะแม่นบ่วันนี้อยากให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่เคยใส่โซเลพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นแน่น้อยพ่อใส่โซเลพาราแล้วเป็นยังไงเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับขอฝากพี่น้องครับผมนี่ใส่แล้ว
0: ครับผม
1: ลองมึงแล้วครับว่ามัน หอยมันดีไรเติบนะมันน้ำเลี้ยงมันก็บ่หลายครับยางคนดีครับ
0: ครับผม
1: มันก็ออกดีออกดีคือกันครับ
0: ครับผม
1: ออกสูสีกันแต่ว่าบ่มีน้ำเลี้ยงหลายนะ
0: นี่แหละพี่น้องขอโดดเด่นของโซเลพาลากมันไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่เอ้ยน้ำเลี้ยงนี่บ่ไหลเปิดท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงครับเปลือกนิ่มขีดง่ายเนาะคุณบ่เนาะ
1: ครับเปลือกนิ่ม
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อบอกมองอยู่มองเศร้าบอกบ้านเกิดเมืองนอนอีกแค่น้อยครับหามีคนมาถามว่าห่วยคุณพ่อบุญเลิศนี่อยู่ทางไหนเนาะหาอยากมาถามข่าวเชิญครับคุณพ่อครับ
1: ครับผมคุณพ่อบุญเลิศคล่องแคล่วครับ
0: ครับผม
1: บ้านดงหุ่ยเปื่อยตำบลดงหม้อทองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับ
0: คุณพ่อเป็นประธาน
1: ประธานกลุ่มลั่นยางครับดงหม้อทองครับ
0: เป็นประธานกลุ่มลั่นยางตำบลดงหม้อทองเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันเสียงจากปากคุณพ่อบุญเลิศนะครับประธานคุมชาวสวนยางของตำบลดงมอทองนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลกับคุณพ่อบุญเลิศฝากไว้ทำนี่นะครับให้คุณพ่อบุญเลิศนี่ได้ผลผลิตหลายๆที่จะคล้องคืดนะครับแล้วพี่น้องเกษตรกรที่ฟังผมกับคุณพ่อคุยกันอยู่ก็ให้ได้ผลผลิตหลายๆสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้อีพอยแม่เอ้ยยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบไม่ขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตในการเฮ็ดการเกษตรบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสร้างเฮ็ดหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆปลูกมาแล้วก็อยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตได้หลายๆคือเจ้าของคือหลายพื้นที่หลายท่านก็หาวิธีการต่างๆบ่ว่าสิเป็นการใส่ปุ๋ยปรับปรุงดินเตรียมดินให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเหมาะกับการปลูกพืชชนิดต่างๆบางท่านก็หาปุ๋ยมาใส่หาปุ๋ยมาดูแลแต่ละฤดูกาลแต่ละปีบอกง่ายๆพากันดูแลเอาใจใส่อย่างดีพุ่นล่ะเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตที่เต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตตามที่เจ้าของคือตามที่เจ้าของต้องการพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับปลูกยางลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตมันได้เต็มมิดเต็มหน่วยโอ้ยางนี่ปลูกมาสัวสิได้กรีดก็ตั้ง 6-7 ปีพุ่นเด้สัวสิได้เปิดมีดแรกก็ได้ใส่ระยะเวลาโดนนะครับพอหอดเวลากรีดก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยบ่อยากให้นํายางไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นเปลือกแข็งๆจังซี่โอ้ยปวดหัวปวดประสาทหลายเพิ่นว่าเชื้อรากวนคิดกวนใจล่าดําล่าชมพู่ล่าย่อยระบาดในสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่นักอกนักใจอยู่บ่หยอกคือกันจากนี้ไปบ่ต้องคิดหยังหลายอีพ่อไอ้แม่จากนี้ไปบ่ต้องคิดอีหยังหลายนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ํายางใส่แล้วนี่ที่ว้ายน้ํายางไหลรัวไหลรวงพุ่นแล้วอีพ่อไอ้แม่ซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเวลาหยอดน้ำกรดจังซี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่หายเร็วหายไวเปลือกหุ้มไวแผลบ่บอบช้ำซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองซอยใดนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรใดบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองบ่ต้องผสมหยังทั้งสิ้นนะครับบ่ต้องผสมน้ำบ่ต้องผสมนมเปรี้ยวสู้รส M150 บ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มแล้วท่าแล้วดีนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางครับให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับระยะห่างของการท่าแต่ละเทือกให้ห่างกันประมาณ7มือหรือว่า15มือก็ได้นะครับคันอยากให้จำง่ายๆก็15มือเทื่อนึงนะครับเดือนละ2เทื่อโซเล่พาราพี่เมียมบ่แม่นสารเหล่งเด้พี่น้องบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่ไปโดนๆนี่นายางสิบ่ตาย1ต้นสิบ่ส้มเป็นยาบำรุงครับเป็นยาบำรุงใส่ไปแล้วนี่น้ำยางก็ไหลดีน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลปนออกมาซอยบำรุงดูแลรักษาเรื่องของต้นยางเรื่องของหน้ายางได้ดีหน้ายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งนะครับหน้ายางบ่แห้งเปลือกบ่แข็งเปลือกนิ่มกรีดง่ายหน้ายางชุ่มชื้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองถึกถ้าได้500ต้นครับถ้าได้ตั้ง500ต้นพุ่นเด้ออีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสือผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่เป็นพันๆต้น400 500ต้นแบ่งมาเฮ็ดจัก20 30ต้นเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้ว่าใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคืออีพ่อยแม่ที่เพิ่นใส่มาก่อนหน้านี้เว้าให้ฟังมันสิเป็นคว่ํานั่นบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่สําหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043
840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกกระนิ่มกรีดกันง่ายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่ดีบอกต่อใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่ซ้ำกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิญ
0: คร
1: ับสวัสดีจ้าดิฉันชื่อนางสาววันดีโซมึงแซะจ้าอยู่วันบ้านเปียดจ้า
0: ครับผม
1: อันตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ชื่อว่าคุณพี่วันดีโซมังแซะ
1: จ้า
0: ครับชื่อเหรียญชื่อว่าไง
1: ชื่อพี่ไก่จ้ะ
0: โอ้พี่ไก่เนาะ
1: จ้า
0: ถามพี่ไก่ก่อนพี่ไก่เฮ็ดหยางจักไร
1: ทั้งหมดจริงๆหยาง8ไร่จ้ะ
0: จริงๆนี่หยาง8ไร่
1: จ้า
0: เฮ็ดมาจักปีแล้วเอ้ย
1: 10กว่าปีแล้วจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: จ้า
0: เป็นไงบ่ให้ฟังขนาดผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เฮ็ดมา10กว่าปีรวยไป
1: แต่ก่อนกะยิบจักสิว่าจังได๋มันก็บ่ผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดจ้ะแต่ก่อน
0: โอ้แต่ก่อนผลผลิตก็บ่ค่อยดีปานใดมันก็มีช่วงดีก็มีคือกันแม่นบ่
1: จ้ะมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาใช้ปุ๋ยคือกันจ้ะ
0: โอ้คันใส่ปุ๋ยถึงผลผลิตก็ดี
1: จ้ะ
0: มันขึ้นอยู่กับช่วงของสภาพสิ่งแวดล้อมนําช่วงอากาศนําจังซี่เนาะ
1: แม่นจ้ะ
0: ถามคุณพี่ไก่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตเฮามันได้บ่ดีได้บ่เต็มมีเต็มหน่วยได้ก็ปิดก็ปล่อยเฮาได้ไปหาซื้อน้ํายาทาหน้ายางได้ไปหาตัวซอยมาใส
1: ่
0: ต้นยางเฮาบ่
1: หาซื้ออยู่จ้ะได้ยินเขาโฆษณาบ่งหันบ่งนี้ก็มาใส่ลองเบิ่งอยู่จ้ะ
0: โอ้หมายความว่าช่วงที่ผลผลิตบ่เต็มมีเต็มหน่วยเฮาก็หาตัวซอยมาซอย
1: แม่นหาตัวซอยจ้ะแม่นจ้ะ
0: ขออธิบายยังดีกันนําน้องเขาเบิ่
1: งแล้วก็ว่าอันนั้นดีอันนี้ดียี่ห้อนั้นก็มาใส่ลองเบิ่ง
0: พี่บาดถามก่อนพี่ไก่ตอนใส่ของตลาดทั่วไปที่เขาว่าดีผู้นั้นว่าดีผู้นี้ว่าดีพอเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงแน่เอ่ย
1: แล้วแต่สภาพอากาศคือกันมันเป็นยังไงน่ะ
0: เปลือกมันเป็นยังไงตอนใส่ของตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดเปลือกมันจะออกแข็ง
0: ๆเปลือกอยากออกแข็ง
1: ๆแล้วเฮากินมันจะออกแข็ง
0: ๆเรา
1: แล้วก็น้ำยางมันจะออกแบบคล้ายๆแบบ
0: ออกหัวออกไข
1: ่แบบนี้แหละ
0: ช่วงกลางบ่ออก
1: ช่วงกลางบ่ออกส่วนมาก
0: มันไหลกระท่อนกระแท่นเราบาดดีน้ำยางที่เฮากรีดนี่มันไหลนี่มันมีน้ำเลี้ยงฝนมาบ
1: ่มี
0: หลายบ่
1: หลายเลยแหละ
0: เฮาสังเกตตอนไหนตอนหย่อนน้ำกดบ
1: ่ตอนหย่อนน้ำกดเวลาเฮาหย่อนน้ำกดเนี่ยเวลาเฮาเขาล้นเนี่ยมันสิแบบมันบ่เหนียว
0: ยามคน
1: มันจะเป็นฟูๆเป็นคล้ายๆคืออย่างคือฟองน้ำนะ
0: โอ้มันสิเป็นจุ้งเลี้ยงจุ้งเลี้ยง
1: นี่แหละ
0: คือคนนุ่ม
1: หยอดหลายๆกันยังคือเก่าหยอดน้ำกดหลายๆกันยังคือเก่ามันเป็นนี่
0: มันคือยังคนนุ่มนี่
1: แม่น
0: พอแกะก้อนออกมากับก้อนรีบก้อนฟอง
1: แม่นจ้ะ
0: แม่นบ
1: ่แม่นเวลาจัดใส่ถังเวลาไปขายนี่ก็มันจะเป็น
0: มันแฟบลงบ
1: ่มันแฟบลงเป็นแบบก้นนั้นอย่างนะมันจะเป็นจุด
0: มันเป็นฟองอากาศ
1: มันบนบก
0: มันบนแหนมันบกแกนแสดงว่าพ่อขายก็ได้เงินหน่อย
1: จ้ะ
0: ที่แรกเห็นเต็มกระโปรงดีใจป่ะท่าน
1: ดีใจแล้วอุ้ยน้ำยางเลยออกหลายทีเน
0: า
1: ะ
0: พอมาแกะมีแต่น้ำ
1: มีแต่น้ำเวลาเขาใส่เนี่ยเสร็จถังแล้วเราบนนี้เขาไปขายเนาะบางทีเขาปะประมาณจากชั่วโมงนึงเพ
0: ื่
1: อเขาจะไปขายเนาะมันก็จะแวบลงเป็น
0: แวบลงบ้านนี้ถามมันบ่ค่อยแข็งเนาะพี
1: ่
0: ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันปัญหามันคือประมาณเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายอย่างสิ
1: แม่
0: น
1: จ
0: ้
1: ะแม่
0: น
1: จ้ะ
0: มาในถามคนพี่ไก่นี่ไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทั้งเลย
1: ได้ยินสวนข้างนี่ล่ะ
0: โอสวนข้างๆกันนี
1: ่จ้าแล้วว่าลองใส่แล้วเบิ่งแม่นหรือวะ
0: เขาเจ้าเครื่องใส
1: ่หรือวะ
0: เขาเจ้าใส่ความเจ้าของ
1: ทีแรกก็คิดว่าสิกาใส่ยี่บ่เนาะวะ
0: เพราะถ้าเสื้อมันไ
1: หนแค่ว่ายันยางเขากกยางเขาตายนะเป็น
0: เ
1: มียเขาก็บอยากเสื้อ
0: ก็เลยบอเสื้อ
1: แบบแม่นบ่บ
0: ่
1: ก็เลยถามว่าแม่นบ่นะแม่นลองเบิ่งแม่วะก็บอเสื้อเลย
0: เรียก
1: ก็บ
0: อเสื้อ
1: ก็ไปเบิ่งไปเบิ่งสวนเราเองเลย
0: เบิ่งสวนเขาเหย่าซะ
1: ก็เบิ่งแบบว่าไปพิสูจน์มันแม่นจริงบ
0: ่
1: ก็เลยไปเบิ่งมาเฮาสิไปเบิ่งกันมาก็ขี่รถไปเบิ่งว่าก็คือแล้วเฮาอยู่ได
0: ้โอ้พอไปเบิ่ง
1: เราเลยถามแล้วว่า
0: ก็คือตัวน
1: ี้เลยถามว่าอันนี้จะมีดนี่นะว่า2มีด
0: โอ้พอไปเห็นน้ำยางในโผเขาได้ถามจังมีด2
1: มีด2มีดแม่นบ่แม่นถ้าบ่เสื่อลง
0: เคยว่าเปลือกมันแข็งๆนี่พอใส่โซเลพาราเปลือกมันเป็นยังไง
1: โซเลตอนที่ใส่โซเลพาราว่าเปลือกนิ่ม
0: เปลือกนิ่มเราน้ำเลี้ยงที่ว่ามันเคยปนออกมาหลายๆมันมีบ
1: ่พอใส่โซเลพาราบ่ค่อยมีแต่บ่เห็นส่วนมากบ่เห็นเพราะว่าขนาดมื้อนี้ยอดยังฮู้จักเลยว่าเฮาหย่อนน้ำกดลงไปปุ๊บเฮาคน2เทื่อ3เทื่อก็คือมันเหนียวเลยนะ
0: โอ้คน2 3เทื่อนี่เหนียวตุ้ยเลย
1: เหนียวตุ้ยเลยเฮาโอ้น้อยว่ากับแฟนว่าเออโอเคเนาะเว้ย
0: โอเค
1: ได้การอยู
0: ่ได้การอยู
1: ่เออได้การอยู่
0: พี่ไก่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ต่ออยู
0: ่ใส่ต่ออยากให้พี่ไก่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือพี่ไก่นี
1: ่จ้ะ
0: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าเจ้าของมาใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เพิ่นใส่คืออย่าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังจักหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้าใส่โซเลพารานั้นดีเด้อค่ะเด้อลองเบิ่งค่ะเพราะว่าตัวเองนี่คือลองมาแล้วทีแรกก็ลองหลายยี่ห้อยายังก็บ่เห็นผลนักใช่มั้ย
0: ครับ
1: แล้วมาลองโซเลพาราตัวนี้น่ะคือโอเคเลย
0: โอเคเลย
1: ค่ะรับประกันค่ะ4มีดได้ขายค่ะ
0: ยังสิใส่พอเนาะเอ่ย
1: ใช่ต่อจ้ะ
0: เฮาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่ไก่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกซื้ออีหลีเจ้าของอีกเทื่อนึงครับเชิญค่ะ
1: ดิฉันน่ะซื้อนางสาววันดีโซ่เมืองแซะซื้อเล่นซื้อพี่ไก่จ้าอยู่บ้านเตียดจ้าอันอำเภอดงหลวงจังหวัดอำเภอหลวงตำบลดงหลวงอำเภอหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้าน
0: ี่แหละครับคือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเล่พาราอีหลีคุณปีไก่นะครับบ้านเปียกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
1: จ้า
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณปีไก่นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี้
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะ

0: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
1: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
2: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต่อกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมเด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอ้บอล
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: เตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ10,000บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ไปฮอมคอฟฟี่แล้วมันมีสมุนไพรอยู่ในหั่นซึ่งหลายผู้หลายคนมักกันที่สุดเลยแล้วแต่ละอย่างนี่เด้อแม่การกินกาแฟเพื่อสุขภาพนักกีฬากาแฟจะรู้ว่ากาแฟที่ดีอาจจะต้องมีสมุนไพรเข้าไปด้วยช่วยให้อีแม่ของบักลาเนี่ยหนึ่งคือส้มแขกกาแฟเบอร์นี่ให้ทายง่ายนะครับและกาแอลคานิทีนกับถั่วขาวนี่คือเกี่ยวแก่กับพวกไขมันบอกซะแล้วซะพุ่งหนาขาใหญ่ขี่โพสวดโบก3ล้อหนิงกันเนี่ยผมอยากให้กินกินกาแฟอย่าคิดว่าสิอ้วนกันกินกาแฟบักลาแล้วก็สุดท้ายคือคอลลาเจนอันนี้มันเป็นพระเอกอยู่แล้วเพราะอายุเฮาหลายแล้วร่างกายมันสุดโทรมลงผิวพรรณกะบ่สอบ่ใสร่างกายผลิตคอลลาเจนได้น้อยลงแม่ก็เลยต้องเติมด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ซ้ำนี่แหละครับส่วนบอกว่าโปรโมชั่นอันนี้เขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าสยามชัยเนี่ยขายถูกแต่อาศัยขายหลายมือนึงต้องมี500ขึ้นมือนึงต้องมี 1,000 ขึ้นจะค่อยซีอยู่ได้เพราะอะไรเพราะผมเน้นขายหลายแต่กำไรหน่อยแม่บอกว่าแม่เคยกินตัวนี้แม่เคยกินเมื่อหลายปีที่แล้วกับสยามไส้สยามไส้เคยขายฮอด 3-400 แม่นครับแม่แต่ผมได้ตกลงแล้วเป็นการร่วมมือของโรงงานนึงเป็นการร่วมมือของนะครับเนาะตัวแทนจำหน่ายและเจ้าของผลิตภัณฑ์มาร่วมมือกันจับประสานกันว่านี่เขาจะเดินแบบนี้ละเดินด้วยการขายให้ถูกแต่กำไรน้อยขายให้ถูกกำไรน้อยแล้วก็ต้องให้สยามใช่เนี่ยขายให้ได้หลายๆแล้วมันเปลี่ยนไปจังสันอีเลียแม่บุญเข้าข้างวาสนาสัมพันธ์แต่กี่แต่ก่อนนี่ขาย50กล่อง30กล่องก็อยู่ได้แล้วเด้บ่ได้เน้นว่าสิไปขายเอาหลายเอาหยังก็ดอกก็เดียเด้ได้ค่าเวลาแล้วต่อมื้อนี่5-3-15กับประมาณเดือนละ 1,500 ชุดเนาะแม่แต่ซื้อมื้อนี่คันต่ํากว่า500ตาส่วนบอกกอกเลยนะครับอยู่ซ่งกันเอานะครับอันนี้คือแต่วันก็ดีคืออีพ่ออีแม่เศรษฐกิจบ่ดีมีเงินผมขายชนิดว่าแบบไล่ไปตั้งแต่มีเงิน100กว่าบาทนี่ก็ได้กินนะแม่145บาทก็ได้กิน290 2กล่องก็เอาไป4กล่อง580ได้น้ำมันนวดสบู่ให้มันมีความแตกต่างในว่าแม่ซื้อหลายเปิดใจให้บักลาก็ให้แม่ให้พ่อเนี่ยได้ของแตบของแถมเนี่ยแม่ครับน้ำมันนวดสิขึ้นราคาเป็น150แล้วเด้อสิ้นเดือนเนี่ยผู้ใดอยากซื้อไปนวดกันติดใจเฝ้าซื้อเดือนนี้แต่ขันบ่อยากซื้อซื้อกาแฟซื้อกะสิแถมให้นะครับซื้อกาแฟซื้อกะสิแถมให้แล้วก็สั่งเก้ากล่องคันมักแถมกาแฟให้สั่งเก้าคันมักแถมกาแฟให้สั่งเก้าเดี๋ยวผมสิให้กาแฟอีกกล่องนึงเป็น10จ่ายเก้า 1,300 จ่ายเก้า 1,300 145บาทคูณ9เป็น 1,300 บาทอีแม่จะได้เก้ากล่องและก็แถมอีก1กล่องน้ำมันนวดเอาไป2ขวดสบู่เอาไป2ก้อนนะครับเอาจังสั้นอันนี้คือโปรโมชั่น
9: นะครับหรืออยากได้ผ้าเช็ดตัวแม่ผมบอกนิดนึงเด้อคันผู้ใดมีผ้าเช็ดตัวแบบผืนหนาๆอยู่บ้านแล้วมาเอาของผมไปได้ของผมมันบ่แม่นผืนหนาแต่เพิ่นผืนใหญ่ใหญ่แต่บ่หนาแม่เข้าใจบ่ใหญ่แต่บ่หนาแบบเช็ดตัวตากง่ายไปเที่ยวไปวัดไปว่านี่ผืนนี่หมอมากแล้วก็ใส่กระเป๋าได้ง่ายๆพับได้แบบสะดวกแล้วก็อันที่2คือผ้าถุงอันนี้ผ้าถุงแบบเป็นผ้าลายมาเลไว้สำหรับไปใส่อยู่บ้านอยู่ซองนอนอยู่บ้านบ่ได้ไปวัดไปว่าสบายๆเลยไปให้ไปหน้าดำหน้าเกี่ยวเข่าสบายมากตัวนี้ถือว่าโอเคมันบางแต่มันบ่โอ้มันเบาแต่มันบ่บางมันเป็นเนื้อหน้าโนนะครับเนาะข้าเจ้าหยิบให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเถียมให้พร้อมอยากได้ยังคุยกันหลังไม่หน้าไม่ได้เลยนะครับเบอร์บังละ043 009กด83ตัวขอคารวะน้ำใจพ่อแม่พี่น้องนะครับที่บ่เคยของเคยค่ากับลูกกับเต่าและแน่นอนหลายคนมักที่สุดคือช่วงหน้าที่ท่องหน้าที่ระบาดขนาดเปลี่ยนช่วงเป็นคนผู้ดีเสียเงินคนผู้ให้กินฟรีเปลี่ยนจากหน้าที่ระบาดเป็นคนผู้ให้กินฟรีคนผู้ดีเสียเงินกันยังพากันมากหลายจนผมเลยได้มีการกระจายว่าหน้าไม่เอาบ่ท่านอีพ่ออีแม่ที่อยู่หลังไม่พอลุงแม่ป้าที่ทานะครับเนาะกินทายากอยู่หลังไม่อยากเล่นเกมคุยกับน้องตุ๊กตาน้องใหญ่น้องดวงน้ององุ่นน้องเอียงอีกล่ะน้องอปอ4 5คนเขารับกัดถามเล่นเกมกับเขาได้ขี้ข้านทาสยามไส้มันเข้ายากก็ได้นะครับแม่เอ้านาทีท่องนาทีระบาดกับช่วงเว้าความเก่าเราความหลังพร้อมแล้วครับแม่043 009 888เอ้าต่อให้กับน้องตุ๊กตาก่อนเลยครับเบอร์นี้เด้อแม่เด้อเบอร์นี้เด้อแม่ครับ
10: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟ Home Coffee เขียวคอลลาเจนโทร043 009 888 043 009 83ตัวนะทุกคน
11: แม่อยากได้กาแฟกล่องละ1บาทหร
12: อย่า
11: ถ้าแม่อยากได้กาแฟกล่องละ1บาทแม่ต้องเล่นเกมเด้แม่ถึงจะได้นะ
12: เกมว่าจังได๋จะว่าง่ายๆมันก็ได
11: ้แม่เคยสั่งกาแฟไปกินไหมคะ
12: เคยสั่ง
11: แม่ชื่ออะไรเนี่ย
12: ประสิทธิ
11: ์แม่ประสิทธิ์น่ะแม่ประสิทธิ์นามสกุล
12: ยาคำ
11: นาคำแม่ตอบคำถามหนูได้นะแม่ได้กาแฟกล่องละ1บาทไป1กล่องนะเอาวันแม่เพิ่งผ่านมาค่ะแม่ดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไร
12: ดอกมะลิ
11: ดอกมะลิโอเคแม่ไม่งั้นแม่ได้กาแฟ1กล่อง1บาทไปเลยนะคะง่ายไหมคำถามนะแม
12: ่ง่าย
11: ง่ายเนาะเอาไม่งั้นได้จากที่หนุ่มสยามชัยนะแม่นะ1กล่อง1บาทจ้าส่งที่อยู่เดิมนะคะแม
12: ่จ้า
11: จ้าจ้าโอเคแม่สวัสดีค่ะ
12: จ้าจ้า
9: เอาหลังไม่กันเล่นหน้าไม่กันลุยบ้านี่ไปน้ำกันแม่ไปน้ำกันขายกะขายแจกกะแจกแลกกะแลกแถมกะแถมขายไปจักสองปีเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้าลูกค้าก็หลายอยู่ย้อนมันแจกหลายดีแล้วก็เจ้าหนี้สิหลายก็ได้บ่เป็นหยังเนาะแม่เนาะของดีมันต้องได้ลองครับของแท้มันต้องกล้าการันตียืนยันกินบ่ถูกรับประทานบ่คือสามารถที่จะเอามาขึ้นและก็โอนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ทุกสินค้าที่ผมขายผมบอกเลยแม่ไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือยาแก้ปวดเมื่อยยาแคปซูลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย DLC ผมก็พร้อมคืนเงินถ้าแม่กินแล้วมันบ่ถูกเพราะว่าหลายผู้หลายคนโทรมาถามผมหลายว่าสยามไส้อัน DLC มันเป็นทาบ่ล่ะมันสิคือกาแฟคอลลาเจนที่อันแม่กินบ่ว่าสั้นว่าแม่ครับคนผู้เก่าขายยายเอ้ยคนผู้ดีเลิกจำหน่ายสยามไส้ขายบ่ต้องห่วงดอกนะครับบ่ดีบ่เอามาขายบ่คือบ่เอามาจำหน่ายก็เลยวางสิบ้มันคือลั่นกันลั่นตีครับแท้เอาแม่ของมูนี่มันพิสูจน์ด้วยซื้อเสียงหลักการพิสูจน์ด้วยความปลอดภัยเป็นหลักเด้แม่ลังคนบอกว่าสยามไส้แม่นี่เคงน้ำขาจังเป็นน้ำมือนิ้วกระลอกฟ้ามือกระจังแอวกระลั่นโอ้ยลูกกระโอยนั่งกระโอยขั้นกี้กล้วยเอาดาขึ้นก้อนออกฮอดลังตีนวืบวืบวาบวาบปวดลังเทียนนี่ปวดลึกไปฮอดสะบักลังเทียนนี่ อันลูกกันลำบากหลายกินกาแฟบักลานั่นละเลยเฮ็ดให้แม่บ่อยู่บ่เศร้าแม่เลยปวดว่าซั่นหรืออีพอที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคเก้ารู้มาต่อยขับรถเดินนั่งนั่นเข่งเกี่ยวกินตีนผมมียาแก้ปวดเมื่อยอันนี้จดเป็นทะเบียนยาได้ได้แม่จดเป็นทะเบียนยาเลยมันซื้อว่า DLC เด้อแม่เด้อพ่อครับ DLC จูใจครับ10แคปซูล10แคปซูลด้วยสมุนไพร 100% สมุนไพรไทยทั้งกวดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กเถาโคคันเถาเอ็นออนกำลังหนุมานกำลังงัวเถลิงกำลังเสือโคงกำลังสร้างสารพ่อเอาไปเลย290 1กล่องสำนั้นมีเงินหลักร้อยได้กินยาสมุนไพรแบบ 100% DLC 043-009-888 คันสร้าง2กล่องเอา500พ่อ 40%เอาไปโลดปวดบ่แม่นแนวลึงคันผู้ใดประเชิญกับมันอยู่นะครับลุกขึ้นมาตึงล่ำคั่นเป็นสัญญาณว่าร่างกายเริ่มมีปัญหาแล้วสิปวดลึกปวดเรือรั่งเลือดล่มเดินบ่สะดวกเข่งนะครับไขมันไปอุดตันนะครับเนาะล่อง DLC สมุนไพรแบบแพทย์แผนไทยปวดเมื่อยยาวนานล่อง DLC เบิ่งครับแม่290 1กล่อง2กล่อง500ท่านได้เลย1กล่อง10แคปซูลเพียงพอสำหรับการพิสูจน์คุณภาพนะครับ1กล่อง290 290หวัดดีครับยามไส้ครับผมแม่จ๋าว่าไงหวัดดีจ้าบ่อยากได้นาทีทองเอาห่วย
13: มาวันนี้บังหันทองประคันน้ำมู
9: โอ้บ่แม่นนั่นเพื่อนไปเที่ยวกับลูกกับหลานบ่ทันทาว่าบ่ได้อันโทษน่ะนะ
13: ไปเขาพาไปเลี้ยงวันแม่ล่วงหนามันเลยประทานโทรประทาน
9: อีแม่ยู่ติน่ะแม่ยู่อันอยู่บ้านลาดบ่เนี่ยแม
13: ่แม่จ้า
9: โอ้ยขักมา
13: ของพ่อหมดแล้วนี่ของพ่อหมดแล้วนี
9: ่เอา
13: สามแค่กันอันนาทีท้องแค่นึงนั่นหมดแล้ว
9: โอ้สันดอกปะติ
13: จ้า
9: แม่ยู่ครับสิมาเล่นเกมกับบักลาเอาของฟรีติบัดเนี่ย
13: จ้า
9: โอ้
13: เอาง่ายๆเด้อ
9: แม่บ่ยากดอก
13: ยังเด้อ
9: เอาจังซี่ซะอีแม่อีอยู่บ้านเฮ็ดหยังครับแม่ปลูกไถสวนหรือว่าค้าขายหรือว่าดําเฮ็ดไถเฮ็ดนาแม่ครับ
13: บ่มีเฮ็ดไถนากับบ่มีหยังบ่มีคืออยู่บ้านซื่อๆ
9: อายุแม่จ
13: ังม่อนเดี๋ยวนี้บ่ได้เลี้ยงม่อนไหม
9: อ๋อนี่สิเขาว่าอัศจรรย์เจมอนกินแต่มอนสั่งมาหูจักเงี้ยวเนี่ยแม่นหรือสิแม่
13: แม่น
9: บัดว่าไก่บักจนกินน้ำเงี้ยวบ่เปลี่ยนอายุแม่จักปีแล้วครับแม่ปีเนี่ยครับ
13: ก่อนนี่น่ะมีอายุก่อนน้องแม่
9: พูนสั่งการโทษกระทรวงอีพ่อคือใส่กันได้แต่ว่าสั่งการปั๊บเฝ้าปิดปุ๊บเลยวะ
13: นั่งอยู่น้องกันนี่นี่แล้วว่ากาแฟหมดแล้วโทษเอาวันแม่น้ำลูกแม่ประชันมาเลยโทษมันนี่แม่อยู่บ้านก็ได
9: ้โอ้เจียวเลยเจียวเลยเอาขอบพระคุณหลายๆครับที่คิดฮอดลูกไส้อันแม่นมาเอาของฟรีลูกกับครับแม
13: ่ฮะ
9: อันแม่นมาเอาของฟรีลูก
13: ก็สร้างว่าได้เงี้ยขอยาแก้ปวดอีหยังก็สร้างมาแล้วดิ
9: มันเอาสิดีก็ให้ว่าดีเด้อบ่ดีก็ให้ว่าบ่ดีเด้อบ่เป็นหยังดอกสุกสิได้ปรับปรุงย้ําปวดลองกินเบิ่งไป
13: เรากินแล้วแล้วก็ว่าใครแน่อยู่จ้ะว่าจะซื้อมากองสั่งมากองเดียวจ้ะ
9: เอาสิถามปัญหาแม่แล้วล่ะเพื่อบ่เสียเวลาคนอื่นนําแม่ครับสิถามแม่ว่าคันเฮาไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมันมีห้องหลายห้องมีหลายแผนกมากอีแม่ไล่ไปเลยไล่ไปตั้งแต่พิละย่างเข้าไปมีแผนกลงทะเบียนมีห้องหยังแน่จอเลือดห้องยาห้องหยังอีแม่ลองไล่มาเบิ่งดูมันมีห้องหยังแน่พี่
13: ติดลูกว่ามาแล้วมันเอาได้บ่นี
9: ่ผม
13: ติดลูกว่ามาแม่ไล่ได้บ
9: ่ไปทางอื่นก่อนขันบ่ไหวอีหลีจะค่อยโค้งมาทางพี่เดี๋ยวสิจงไว้ให้ดอก3วันเนี่ยจําได้อยู่ไปทางอื่นก่อนเอา1
13: ไปยืดบัตรสแกนใบคิว
9: ครับอายุ
13: ห้อง
9: ห้อง
13: เบาหวาน
9: ห้องห้องตรวจ
13: ห้องเอ็กซเรย์
9: อันหนึ่งผมให้
13: ห้องเอ็กซเรย์
9: เบาหวานกับเอ็กซเรย์เป็นสองแล้วเอา
13: จ้าแล้วก็ห้องผ่าตัด
9: ห้องผ่าตัดสาม
13: ห้องฉุกเฉิน
9: ห้องฉุกเฉินแบบอันรถวอๆมาอบต.แก้ไปเห็นสิแม่ซุ่มเสียนเลียนในสมองตีมันเตี้ยห้า
13: แล้วก็ห้องรับยา
9: ห้องรับยาหก
13: ห้องถอนฟัน
9: ห้องถอนฟันเจ็ดเอา ทันตกรรม
13: ห้อง ICU
9: อ่ะ8อ่ะ8แล้วแม่อ่ะ8แล้วเหลืออีก2อันบ่ได้อยู่ดอกเอา2อัน
13: ห้องคลอดคุณคลอด
9: ห้องคลอดห้องออกลูกเอาคลอดเอาสุดท้ายแม่
13: จ้ะห้องคนป่วยนอนรักษาตัว
9: อายุรกรรมตึกโอ้ครับแม่ครับแม่นอนอ่ะมี
13: กันเนี่ยแม่จําบ่ได้ดอกก็ยังนี่ครบยังจ้า
9: ครบครบแล้วเติมให้อีกจักหน่อยแน่แม่แม
13: ่ห้องทําบัตร
9: ป่วนแม่คันแม่คันคันอีแม่ฟังรายการสยามใช้ฟังซื้อมือบ่เนี่ย
13: ลังมือก็ได้ฟังลังมือแม่ก็บ่ได้แม่บ่ค่อยได้อยู่บ้านแต่ว่าพ่อน่ะอยู่แต่บ่พ่อโทรว่าเป็น
9: เออแต่ว่าคันฟังซื้อมือก็บ่ว่าดอกแต่ว่าระวังเงินคันฟังซื้อมือแล้วมันสิได้ไปห้องจิตเวชได้ซั่นดอก
13: จังว่าเงินละ
9: มวนหลาย
13: เฝ้ากับพาไปช่วยชีวิตเนาะ
9: แม่ครับเดี๋ยวลูกสิให้กาแฟไป1กองอีแม่ได้กาแฟแล้วอีแม่ก็ไปกินคันกินดีแล้วก็จะค่อยสั่งเพิ่มเด้อแม่เด้อจ้า
13: โปทองบ่เหมือนระบบโปทองแท็กทอง
9: โปของอะไรครับแม่จ๋า
13: ของทองน่ะแม่สิว่าวันแม่แจกของเหมือนระบ
9: บอ๋อบอกของอ้าวแม่ตอนนี้มันมีคันแม่บอกกาแฟมันสิมีวิทยุครับแม่แม่เอาบ่ล่ะวิทยุอ่ะ
13: บ่จ้ะ
9: เออเอากาแฟนี่เนาะแม่เนาะ
13: ได้อันใดครับได้อันใดกาแฟของนึงก็ได้หยัง
9: เด้อโอ้ยอย่าเทียดเอานั่นเอานี่แหละทอภาษาของพี่ก็ได้เออเกินวัด
13: เอาของพี่กันมันเรียกได้ทีนี
9: ้เอาน้ำมันนวดสบู่ผ้าถุงแว่นตาและกาอีหยังอีกอ่ะอันนั่นละแม่ผ้าเช็ดโตเอาแม่
13: จะเอาน้ำมันนวดก็ได้จ้ะ
9: เอาน้ำมันนวดกาแฟบ่เอาบ่เอาน้ำมันนวดบ่แม่
13: กาแฟกับน้ำมันนวดแต่เน
9: า
13: ะ
9: โอเคโอเคเอาตามใจแม่เจ้าเถลาขอบคุณแม่เดี๋ยวลูกส่งให้2อย่างเลยครับแม่ครับจ้า
13: จ
9: ้
13: า
9: ขอบคุณจ้า
13: ขอบคุณค่ะ
9: แม่ครับคัน
13: เป็นเงินเดือนหลอดขอเสียมาอีกอยู่
9: คันค้นถามว่าเป็นอย่างเจ้าคือกินกาแฟสยามใช้ดีแท้ย่ายแม่สิต่อว่างใดครับ
13: โอ้กินแล้วมันกันทายง่ายทายคล่องแล้วก็นอนหลับดีมันก็หายปวดหัวเข่านี
9: ่โอ้มันเป็นคือจังลูกว่าวอยู่ตัวคันวางสามครับแม่3ตัวนี่เด็ดๆนี่เนาะ
13: แม่
9: อีแม่สิได้1คือการทายการขับทายยามมื้อเช้านี่เอาว่าวแบบบุญบาปนี่คือบ่ได้เบงบ่ได้หยังยากคือเก่าสิครับแม่หรือจังได๋หรือฮอด
13: ย
9: ัง
13: บ่ทายปกติเลยจ้ะ
9: โอ้ทายซื้อมือบ่แม่ครับ
13: ทุกมือเลยยังแค่ก็ฮอดยังมื้อแรงพุ่นแล้ว
9: ปา
13: แรงแค่นึงเฝ้าแค่น
9: ึงมาขี่ดูแทบบ่แม่นม่อน
13: เพียงม่อนมันก็กินคือม่อนน่ะเนาะ
9: เออเข้าใจแม่โอ้ยดีใจหลายเอาอีแม่ครับเลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะนั่นได้ไปแล้วมักทายง่ายอีหลีตัวเมียอันนี้ผมยอมรับเลยคือเอาสิผมสิมี2ส่วนคนกินกาแฟนี่ส่วนนึงคืออยากเห็นท่านใจนี่เรื่องแรกเลยเด้อที่สัมผัสได้คือการทายคือจังเฮากินแรงเนี่ยกินประมาณบ่าย3บ่าย4หรือกิน 8-9 โมงได้แม่มื้อเตรียมตัวได้ตี5ปั๊บนาฬิกาปลุกนะครับห้องน้านี่จองเลยเขียนป้ายติดไว้เลยยายจองแม่จองว่าซั่นยายลูกเขามากวนนะครับผู้ใดที่3มือบ่ขี่4มือบ่ทายจนได้แท่งดาดแท่งก้นปันเท่าสีโคตรเนี่ยอยากพ่อทั้งสยามไส้นี่นะครับเนาะเขาไปนั่งปั๊บเอี่ยมเอิกตดเป็ดแหงดากน้อยเดียวย่อยออกปานบีบเขาปูนบุญกระถินแม่เลยโอ้มันไหลดีปานนั้นติอ๋อเป็นเส้นเป็นสายโอ้ยบ่กันโอ้ยคนกำลังสิกินข้าวหากินคนได้ผ่อนวะสวัสดีครับสยามไส้ครับอะโลแม่จ๋าว่าไง
14: อยากเล่นนาทีละบาท
9: อีกละคือบ่ซื้อเนี่ยมันเป็นจังได๋มาหมานแต่ของพี่แท้มื้อนี้สยามไส้แม่โอ้ยนอนอันได้ยินข่าวว่าสิซื้อกาแฟกับลูกก่อนที่10กล่องแล้วเจ้าก็สิเล่นเกมสิแม่แม่มิดเลยบาดสิซื้อกาแฟจากกล่องก็ซื้อจากกล่องกันแล้วก็สิเล่นเกมได้มั้ยซื้อจากกล่อง
14: แม่สั่งมาตั้งหลายเทื่อแล้วไงเจ็ดเทื่อละ
9: โอตีโอเจ็ดโอเจ็ดรอบแล้วเหรอแม่
14: จ้า
9: ไหวบ่แม่
14: กองที่เจ็ดยังไม่ถึงกองที่เจ็ดยังไม่ถึงอยู
9: ่แสดงว่าหมดเงินกับลูกนี่เกือบจะถึงหมื่นแล้วตัวเนี่ยให้ลูกถามหน่อยทำไมถึงกล้าที่จะสละเงินในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยมาเลือกกาแฟนมสยามใช่เป็นของดูแลสุขภาพย่ำเศร้าค่ะแม่จ๋า แม่พันนิพาหรือเปล่าจ้าแม่ใช่ไหม
14: จ้
9: าอยู่กกตูมเหรออ้
14: า
9: วเดี๋ยวโอ้งั้นลูกไม่ถามดีกว่าเพราะว่าไม่ถามหรอกว่ากินดีอย่างไรเพราะว่าถ้าไม่ดีคงไม่ซื้อต่อเนื่องหรอกแต่จะถามว่าอายุกี่ปีแล้วครับแม่ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อย
14: อะไรนะคะ
9: อายุกี่ปีแล้วครับ
14: จ้า
9: อายุแม่กี่ปีแล้วครับหูบดีเน
14: า
9: ะแม่เนาะโอ้บ่แม่นดอกสัญญาณมันบ่ดีซื่อดอกผีบ้าเบากับแฟนเพี้ยงยังได้สิไปไหว้หูเพิ่นบ่ดีแม่ครับสัญญาณมันไม่ดีนะแม่นะแม่จ๋าแม่ได้ยินไหมเอา
15: แม่อยู่บ้านนะครับ
9: อ๋อเสียงมันได้ยินไหมครับพี่เสียงได้ยินดีไหมครับพี่ครับ
15: ครับ
9: อันนี้เป็นลูกชายหรือว่าเป็นคุณพ่อครับ
15: เป็นคุณพ่อครับ
9: อ๋อคุณพ่ออยู่กับแม่สองคนเหรอครับพ่อครับ
15: ครับเคยกินมาหลายชุดแล้วได้ครับ
9: อ๋อแมนทีมงานบ่าวน้ำโขงบ่ครับเพิ่นไปส่งอ่ะพ่อ
15: คร
9: ับ เอาสิพ่อลูกบ่ถามอย่างหลายดอกเพราะว่าอันสัญญาณมันบ่ค่อยดีปานใดถามอีพ่อง่ายๆสั้นๆเลยพ่อครับอันฟังตรงคำกับมุกดาหารนี่เขาเอิ้นอีหยังครับพ่อครับคันเมืองอันฟังเล่าแม่พ่อเขาเอิ้นหยังคันตอบถือเอาไปเลขกาแฟ1กล่องเอ้า
15: สวรรค์เขตครับ
9: สวรรค์เขต
15: ครับ
9: อู
15: ้
9: อีพ่อเคยไปบ่ครับสวรรค์เขตพ่อ
15: เคยไปอยู่ครับตอนเป็นวัยรุ่นน่ะคร
9: ับ อ๋อตอนเป็นวัยรุ่นพ่อเคยไปอยู่แล้วไปเผลอมีไปหลอยมีเมียอยู่ที่นู่นมีไหมครับพ่อ
15: คร
9: ับ พ่อมีเมียอยู่ที่สวรรค์เขตกี่คนครับ
15: สวรรค์เขตคร
9: ับโอ้พ่อมีนะพ่อนะโอเคครับพ่อครับเดี๋ยวลูกส่งให้นะพ่อนะขอบคุณครับโอ้สยามไส้เจ้าถามแบบนี้นี่มันอันตรายถึงชีวิตเลยได้นี่จะไปหาถามยังว่าอีแม่ก็อยู่น้ําเตี้ยแม่ครับเอาซิขออนุญาตปิดเบรกแป๊บเดียวม้วนกันต่อก่อนเนาะวันนี้ขออนุญาตแบบจวดสลับกับเล่นเกมสนุกสนานแม่โทรบ่ท่านโทรหาน้องนุ่งหลังไม่เด้อโทรบ่ท่านโทรหาน้องเขาหลังไม่เด้อแม่เด้อจังได๋กับมื้อนี้ขออนุญาตเด้อผู้ถาฟังเพียงเพิ่นก็ถาฟ้อนลังคนนี่เป็นไห้จอดแต่สถาอันยังก็เขาเอิ้นน่ะทดสอบหัวเขามันนั่นเปิดเที่ยวหมอลำมันน่ะแม่สิฟ้อนแล้วได้แน่ว่าซั่นโอ้ยใส่สุดกันอันอย่าใส่สุดอันสินล่ามไหลมันเหยียบตีนสินเจ้าของขี่มันสิยากจวดแม่เบอร์ผมจดไว้แน่043-009-888 043-009-888 043-009-888กด83ตัวจวดแม่จวดแม่จวด

0: ตามตามอัดเจ็บเจ็บเจ็บ
1: ลูกอย่ามาเหยียวยอดก้อนน้ำกันครับ
0: นั่นนั่นนั่นนั่นลวกแม่แม่ลวกแม่ใจบ่ใหญ่บ่ได้ขี้ได้สร้างง่าม
1: าหนักอยู่ไกลแท้เนาะ
0: ว่ามีผู้ใดตีกันใส่ขึ้นหน้าห้านหมอลำ

0: ม่จ๋าพ่อครับนี่ล่ะค่ะจอว่าฟังรายการสยามใช่นี่มันดีมองนี้ละบ่คือไปเบิ่งหมอลำปูศาสตร์ไว้ตั้งแต่บ่าย 4:00 พุ่นว่าสิเบิ่งหมอลำคักๆแล้วเอ้ยย่ําหมอลำเตยขึ้นเห็นแต่ดากกระเทยก็จะแม่นกูปูศาสตร์มานั่งเบิ่งดากกระเทยคักเนาะว่าซั่นเขาฟ้อนคนหนุ่มคนแน่นเขาท่านโดนกระตีกันบ่านี่เจ้าของเข้าบ่ดีเอวกับหังลันแล่นหอบศาสตร์นี้กับว่าท่านแม่นมวนอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวลูกสิใหญ่เวทีหมอลำมาตั้งอยู่สถานีนี่ล่ะให้อีแม่ได้ฟ้อนแบบนี้ล่ะมันจะค่อยสบายใจเด้อแม่เด้อเตรียมตัวแต่ละมื้อแต่ละวันสิเป็นวันศุกร์ก็สิเป็นแบบนึงวันเสาร์ก็สิมีอีกแบบนึงมาเปลี่ยนได้บ่นี่แม่มื้อนี้จวดอย่างเดียวเดี๋ยวมื้ออื่นอีแม่เตรียมเสื้อผ้าบักลาสิมีแนวใดมาเว้าสู่ฟังนะครับเอ้านี่มาแล้วจากไสนี่อีกผู้นึงเล่นเกมแจกต่อเอ้าอะโร
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับหนุ่มสยามชัยครับ
1: จ้าสังกะเทศหน่อยค่ะ
0: คุณแม่ทัวร์มาจากที่ไหนจ้าแม่จ้า
1: น้ำยืน
0: อ๋อน้ำยืนโอ้หนุ่น
1: ช่องโบก
0: ช่องโบกช่องโบกค่ะคุณแม่ชื่ออะไร
1: ไอเคยส
0: ั่
1: งแล้วนะอ๋อ
0: เคยสั่งแล้วเหรอเออเสียงคุ้นๆอยู่คุ้นๆอยู่เดี๋ยวลูกดูเบอร์ก่อนเบอร์นี้มีโอ้เนี่ย2ไอ้21797นี่ตัวนี้มันใช่ไหมเบอร์แม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้หมดที่แล้วเบอร์มันสยามใช่บ่เฮือนรับหรือบ่ได้รับเอ้าแม่อันแม่จ๋าเอากี่กล่องค้ารอบนี้จ้ะแม่ครับ
1: คร
0: ับ
1: กาแฟแถมหยังค่ะ
0: แม่ครับตอนนี้กาแฟเดี๋ยวฟังลูกเต้าเว้าเด้อคันแม่เอา4กล่องเนี่ยมันสิมีน้ํามันนวดสิเอา2ขวดสูตรฮ้อนสูตรเย็นก็ได้หรือสิเอาสบู่2ก้อนก็ได้หรือเอาผสมกันก็ได้แล้วก็มีผ้าเช็ดโตผืนนึงหรือที่เป็นในผ้าถุงก็ได้สิแม่แม่ผสมได้จ้ะแล้วคันสั่ง10กล่องบัดเนี่ยสั่ง9กล่องจ่าย9กล่องคือ 1,300 ผัดแถมกาแฟอีก1กล่องแล้วก็มีของแถมมื้อนี้ละแต่ได้2เท่าครับแม่
1: เดี๋ยวแม่จะเอากาแฟ4กล่องนี่จักบาทค่ะ
0: 580บาทครับคุณแม่จ๋า
1: 580
0: แม่นล่ะ
1: แถมยาหม่องเนาะ
0: จ้าครีมนวดครับเนื้อนาโนครับแม่จ๋าสมุนไพรเลยจ้า
1: เอาสมุนไพร2ขวดบ่คะ
0: 2ขวดไม่เอาสูตรเย็นกับสูตรฮ้อนหรือเอาสูตรเย็นอย่างเดียวหรือฮ้อนอย่างเดียวจ้า
1: ทุกคนเพิ่นเอาอีหยังบ่บ่ฮู้อ่ะก็ได้ไปนวดวัดนั่นนะ
0: เอาทั้งฮ้อนทั้งเย็นไปโลดมองได
1: ้กันสิ
0: แม่เอาทั้งฮ้อนทั้งเย็นไปโลดอันผู้นึงก็เอาฮ้อนผู้นึงก็เอาเย็นผู้ใดมักเย็นก็เอาเย็นผู้ใดมักฮ้อนก็เอาฮ้อนเด้อ
1: เอาน้ํากันนั่นล่ะ
0: จ้าๆๆ
1: เอาแบบเดียวกันโลด
0: เอาสีเอาเย็น
1: 500เท่าไหร่ปะคะ
0: 580เอาเย็นอย่างเดียว2ขวดจ้ะโอเคจ้ะ580
1: ไอ้มื้อใดเนาะถึงหน่อย
0: อ่ะสั่งมื้อนี้กับมื้ออื่นสิไปหามื้ออื่นบ่เกินมื้อหื้อแม่เต็มที่เลยเร็วที่สุดเลยครับแม่ครับจ้า
1: แม่นจ
0: ิต
1: บ
0: ่แม่นละ
1: ครับเร็วที่สุดเด้อเร็วที่สุดพรุ่งนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว
0: อ่ะร่วมบ่ลูกแม่เอาสั้นไปง่ายๆร่วมบ่ลูกพอใจบ
1: ่จ้า
0: ครับฝ้าน้ำไหล
1: จ้
0: า
1: ขอบคุณหลายเด้อคุณพระรักษา
0: เทวดาคุ้มครองสา
1: คุ้มครอง
0: สาธุนั่นล่ะอีแม่เฮาสาธุโอ้นึกว่าสิทั่วมาเล่นเกมแล้วก็ยังมีพี่มีน้องผู้ลังคนที่ข้าเจ้านะครับเนาะอยากจะได้กาแฟอยู่นี่แหละครับแม่โปรโมชั่นดีๆแบบนี้แม่จะหาบ่ได้นอกจากเทศกาลนะครับวันแม่นะครับที่บักลาจัดให้พ่อให้แม่แบบช่ำๆเลยของแถมหลายๆแบบนี้ครับแม่ต้องจดเบอร์ว่าลูกไว้แล้วล่ะนะครับเอาง่ายๆว่าอยากกินกาแฟที่ปลอดภัยกับสุขภาพและกระเป๋าสตางค์มาเอาเนาะอยากกินกาแฟที่บ่มีไขมันท่านมาเอาอยากกินกาแฟบ่มีน้ำตาลมาซื้อสวัสดีครับนุ่มสยามใช้ครับผม
1: นี่ละค่ะแม
0: ่แม่จ้า
1: โทรมาหายายไง
0: อ๋อคุณแม่อันต้องขอโทษด้วยลูกละลืมคราวเลยลืมเลยว่าจะโทรหายาย
1: เห็นจะว่ารอลืมระวังนะ แม่ติดต่อไม่เคยได้เลยนะคนรอ
0: แม่คำพูดลูกขอโทษอย่างมากครับแม่ตอนนี้ได้คุยกันแล้วครับแม
1: ่ดูในไลน์ยายนะก็6คนแก่บาปนะครับ
0: แม่เห็นรูปแล้วทำไมรูปสวยจังเลยนักศึกษาน่ะนักศึกษา
1: อัน
0: โอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลย
1: ผู้หลังพูดกับยายในวิทยุน้อยใจเลยเด้อ
0: อย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งน้อยใจไปปิดวิทยุก่อนลูกอยากยินเสียงแม่ชัดๆไปปิดวิทยุก่อน
1: จ
0: ้าจ้า
2: พี่ได้คุยกันแล้วครับแม่
1: อะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย
0: เด็กหญิงคำโพดใช่ไหมเนี่ยใช่เด็กหญิงคำโพดเกศรบัวไหม
1: ไม่ใช่คำโพดเกศรบัว
0: ขออ่านคำโพดนั่น
1: นี่สามสี่เดือนแล้วติดต่อมาเคยได้เห็นแต่มารอกันเล่นตัวนะ
0: มีอะไรให้ลูกรับใช้จ้าแม่จ๋า
1: อะไรไม่อยากออกรายการวิทยุมั่งอยากตายปัญหามั่งก็ไม่ได้สักที
0: เอาทายเลยอ่ะทายเลยจะให้เด็กหญิงคำพดได้คุยกับ
1: เด็กหญิงอะไรมันได้ยินเสียงกับวิทยุเหมือนคนอื่นเขาเนาะ
0: อ๋อพอได้ยินเสียงแล้วรู้สึกว่าหัวเขามันเศร้าปวดเหรออ
1: ๋อ ก็อยากเต้นอยากดิสโก้เหมือนหนูงั้นแหละ
0: แม่แล้วมันสนุกไหมล่ะเพลงลูกพาเต้นน่ะมันสนุกไหม
1: สนุกสิอยากขอแถมวันแม่เดี๋ยวกินหมดตัวนี้จะสั่งอีก
0: แม่ครับเอาอย่างนี้ตอบปัญหาลูกเมื่อกี้เนี่ยลูกเปิดเพลงอ่านไอน้ำชีอย่าร้องไห้เนี่ยจังหวะสนุกสนุกจะถามแม่ว่าให้คุณแม่บอกชื่อแม่น้ำในภาคอีสานมาให้เยอะที่สุดนี
1: ่โอ้ยความเสื่อมแล้วเยอะที่สุดคือน้ำอะไรในภาคจังหวัดใต้แม่ไม่รู้หรอกถามยังเกี่ยวผลไม้สิไปถามอะไรแม่น้ำแม่รู้จักหรอก
0: เด็กหญิงคำพดจะขอเต็มเป็นคำถามเองเพราะว่าเด็กหญิงคำพดถนัดเรื่องผลไม้ใช่ไหม
1: ว่า
0: โอเคให้บอกผลไม้ที่กินได้มาทั้งหมด10ชื่อ1
1: ชื่อผลไม้เนาะ
0: จ้า
1: เงาะ
0: 1เงาะเงาะสีอะไรอ่ะ2ทุเรียน3
1: ลำไย
0: 4
1: ส้มโอ
0: 5
1: องุ่น
0: 6
1: แล้วก็กล้วย
0: 7
1: แล้วก็อะไรอีกน้องมะปรางถูกไหมลูก
0: มะปรางก็ใช่ค่ะ
1: ละมุดถูกไหม
0: ละมุดนี่ยิ่งอร่อยหวานลูกนี่ชัยนี่ชอบมากเลยจ้ะแม่จ๋า
1: เออถ้าหวานแวะมาเล่นบ้านแม่มั่งเด้อติดกระชนประทานปลาเยอะลูกได้กี่อย่างแล้วครับ
0: อีกอันเดียวครับแม่ครับ
1: อันเดียวบอก
0: จ้า
1: เดี๋ยวยายคิดก่อนเด้ออีกอันเดียวมะพร้าวเนาะ
0: โอ้โคคนัทจ้ะแม่จ้ะโอเคได
1: ้อยากได้ของขวัญวันแม่ส่งมาให้แม่หน่อยนะลูก
0: ได้อยากได้กาแฟหรืออยากได้ผ้าถุงหรือว่าอยากได้วิทยุหรืออยากได้อะไรจ้า
1: เอาวิทยุแล้ววิทยุนี่แม่จะพังแล้ว
0: โอเคพอดีเลยของลูกเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเล็กนะใส่ถ่าน2ก้อนนะแม่นะ
1: เล็กก็เอาของให้จะลูกให้แม
0: ่ขอบคุณครับแม่จ๋า
1: ดูในไลน์แม่ด้วยเด้อว่าแม่พิมพ์ว่ายังไงแม่ร้องไห้กระตูพี่นั่นน่ะน้อยใจอยู่
0: ต่อไปเนี่ยอันเวลาไปรับปริญญาน่ะถ่ายรูปมาให้ลูกดูหน่อยเด้อ
1: เดี๋ยวจะถ่ายในไลน์หนูไปดูในไลน์เด้อ
0: ขอบคุณครับ
1: ย่าอายุ
0: ขอบพระคุณแม่คำพดนะครับอันนี้เพิ่นแอดไล่สยามใช่กันมีไล่ติลาว่าสันมีครับแม่จดเบอร์ผมเด้อเบอร์ไล่ผมคือ089 422และก็ CC โตอันเนี้ยแอดไลน์เลยแล้วก็อีกเบอร์นึงคือ095383แล้วก็54ตัวหรือถ้าแม่จำไม่ได้แม่โทรมาที่เบอร์043009888แล้วขอน้องเขาก็ได้เบอร์มือถือผมแม่จะได้แอดไลน์แล้วเวลามีสั่งกาแฟหรือว่าโทรคุยกันฝากข้อความได้หมดเลยวันนี้ผมเปิดกว้างผมขอเป็นลูกเป็นหลานกับพ่อกับแม่ทุกท่านทุกคนเราอย่าอยู่กันแค่ค้าขายครับแม่นะครับคบกันด้วยเงินเมื่อเงินหมดมันก็ขาดมิตรภาพแล้วคบกันด้วยความสวยความหล่อเมื่อนึงเมื่อเถ่าชะเล่แกชะล่าไปมันกะเบิดแล้วความหักแต่ขันคบกันด้วยหัวใจนะครับไม่ว่าวันไหนนะครับฝนสิตกแดดสิออกแม่นบ่ครับแม่ฟ้าสิเปลี่ยนสีธรณีสิเปลี่ยนไปเศรษฐกิจย่ำแย่เฮากันยังเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นนุ่งกันต่อไปนี่คือเจตนาอันแน่วแน่ของบักหลานนุ่มสยามชัยกับกาแฟ Home Coffee และ DLC แก้ปวดเมื่อยเวลาของรายการเบื่อแล้วแม่เสียดายให้อยากอยู่กับพ่อกับแม่ไปโดนๆนะครับเอาเป็นว่าหลายท่านติดต่อสยามชัยไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีกิจกรรมสนุกมาร่วมสนุกอีกแม่อย่าลืมว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสนุกจากเสียงเพลงที่นี่ไม่ได้มีแค่การเล่นเกมสนุกสนานที่นี่ยังไม่ได้มีแค่กาแฟดีๆและ DLC แก้ปวดเมื่อยเรายังมีความงดงามของความผูกพันระหว่างแม่ลูกพ่อลูกและกับเพื่อน ที่นี่มีเพื่อนแล้วก็มีเพลงให้ท่านสนุกสนานกันทุกวัน043-009-888เราจะสุขภาพดีไปด้วยกันอยู่กันมือนี้มืออื่นก็ให้มาหาด้วยแม่เด้อขันแม่ซี่ว่ายั่งให้ดวนมาหาเจ้าขันแม่บุญเคยสั่งพลาเฮาเคยได้หวมสาธุแม่ขันแม่ศาสตร์ได้รวมไปแล้วสิอวยขึ้นดอกครับแม่ครับพ่อครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี่มักลากะสิไปเกี่ยวเขาดอทายอีแม่ความสุขเป็นของพี่น้องเงินไหลกองท่องไหลมาเด้อครับ

0: แต่ว่าหัวเขาดังอีมาโลดกดเกตหัวเขาละมาดังก็ก็แกแก
1: พ่นเขา
0: ลูกกะโอยนั่งกะโอย
1: ชีวิต
0: สามมือกะบอขี่สี่มือเจ้ากะบอทายแม่นจังไดหลักจักคุณยายต้มไก่ทิดยายกินไปสี่บ่ได้ไปเฮ็ดโลกให้มันอยู่ข้างในสบอพ่อจ๋าแม่ครับเขาบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเลิงล่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้ง
1: เป็นใหญ่
0: อยู่ยืนยั่งให้ผู้คนได้กราบไหว
1: ้
0: อายุมาก
1: ให้ยืนยั่ง
0: ถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรอายุมากอยากอะไรให้หากินดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นลำบ้างเพื่อเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราบักหลาลูกไส้อีพออีเมกะอยากชี้นำชี้ทางความสว่างและกับความเข้าใจในบริบทของการเป็นพุทธสูงวัยยังมีคุณค่ากับรายการสุขภาพดีวิถีไทยเขาจะต้องเป็นผู้สูงวัยใจเกินร้อยเป็นน้ำกันจ้ะแม่หลายคนนะครับชวนมูบอกมาฟังสยามไส้เด้อเจ้าขันเจ้าอยากมวนมาฟังสยามไส้เด้อขันเจ้าอยากอารมณ์ดีมาฟังนุ่มสยามไส้เด้อขันอยากแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมรดกดเกตดังก๊อกดังแก๊กแบกความเจ็บปวดมาทรมานนานปีตื่นเมื่อเช้าตีสามตีสี่โอ้ยนอมันเป็นยังไงนอลูกเขาห้องน้ำแล้วก็แล้วพี่โตแล้วก็แล้วสิกินยานอนหลับให้มันแล้วซะบ่บ่ต้องครับแม่จ๋าเพราะจริงๆแล้วเรามาแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบักลามี
1: ่
0: เรื่องเล่าดีๆที่จะนำเสนอพี่น้องต่อจากนี้อยากให้อีแม่บ้านเฮาโทรหาผมแน่ครับติดต่อลูกเต้าแน่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางละ043-009-888วันนี้อยู่กันแบบเต็มที่ครับแม่จ๋า

0: 8จ้ะแม่จ๋า0430098888 0430098888เอาทักทายหาลูกหาหลานได้นั่นบอกแล้วกับมาปุ๊บรถตัวนี้ก็ได้มาจากไสน้อนี่น้อฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับแม่ครับอันนุ่มสยามใช้ครับแม่เจ้โอ้
1: สยามใช่บ่ค่ะนี่เจ้ตัวจริงเสียงจริงบ่ค่ะ
0: แม่ถือเรียกติแม่
1: จ้า
0: โอ้อันคือว่าได้3ตัวตรงพุ่นติแม่
1: แม่นพอวางหมดก้อนก็ได้จ้าบ้านพญิพัวแล้วก็ขัดลาบแล้วบ่ซื้อหมดก้อนไปไหน69
0: อันทูบมหาลาบลูกนี่บ่แม่ที่จุดเนี่ย
1: แม่นเพราะว่าเดี๋ยวไปถวายหลวงพ่อนั่นล่ะ
0: โอ้
1: หลวงพ่อเป็นกวย
0: ครับแม่
1: เป็นคนบ่ค่อยได้เรียนเลขเด้อนี่เพิ่งพัวนี่ไปครับวิทยุเพิ่นก็ว่าผู้นั้นขายเดือดดีนั่นนั่นดีเพิ่นอยากให้เงี้ยกินค่ะก็แล้วไปสบายหลวงพ่อมันได้เบิดดวงที่เขาแก่ดวงที่เขาดอกบะเนียนอันเพิ่นก็เล่นเอาไปสบายหลวงพ่อเพิ่นอยู่ไกลอยู่มันเรื่องงานมันเงาอยู่บัดนี้ก็เลยไปแก้ไม่อีกละจ้าก็เลยโทษมือสินั่นที่น้องเครียดให้หลายคนอยู่ว่าบ่บอกจ้าเป็นสร้างอีกชื่อดอกงานนั่นจะสร้างก็แค่พี่น้องไม่ดวงน้ำเพราะว่าเป็นคนนั่นมันเฮ็ดน้ำหมาน้ำสัตว์น้ำพ่นตลอดสายมันก็เลยหุ่นงอนน้ำ
0: โอ้แม่ถือ3ตัวตรงได้ติครับแม่ครับ
1: ได้ร้อยคนร้อย200คนร้อย
0: โอ้ได้บ่ฮ้องบ่แม่น 60,000 ครัวมันติแม่
1: 22ค่ะ
0: จ้าสาธุเอาลูกดีใจน้ำเด้อแม่เด้อเอาม
1: ื้อนึงก็สิมันเฮ็ดบุญน้ำพี่น้องละมื้อนึงพี่น้องหลายคนครับ
0: ครับมาเอาเป็นล้างรถบัดนี้เนาะแม่เนาะมันจะก็ได้แจกพี่แจกน้องจ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะอันพ่อนากันสุขภาพแข็งแรงขายของกันให้เฮงปังๆคือกันนะคะเด้อ
0: ขอบคุณค่ะแม่ครับ
1: ยายาก็ดีครับยั่วพ่อนี่พ่อจนมาว่าดีครับแต่ว่าก็ขับรถได้กินรถขับรถน้ำแข็งแล้วฟังกูหมดเด
0: ้อ
1: ก็สิเปิดใจเมียได้ก็บ่นไปรักษาของมาเบิดเงินเป็นหลายหมื่นอยู
0: ่ครับๆ
1: เขาไม่กินตัวนี้มันดีขึ้นกูแน่แม่จ๋ากินยาไขมันในเส้นเลือดกันอันก็เศร้ากินไปกินตัวนี้แม้ทั้งทายง่ายปะเนี่ยอ๋อเศร้าได้กินแล้วสันดอกยามมอนกินอันนี้ละดีที่สุดพ้นกับอ๋อแม่กูเมื่อนแล้วขอบคุณนะคะเด้อ
0: เอาอันซิเดี๋ยวสิเปิดเพียงให้พ่อใหญ่พ่อดอกขับรถน้ำแข็งที่พ่อใหญ่พ่อน่ะครับ
1: แม่พ่อใหญ่พ่อจะบอกประกาศเด้อว่าใหญ่แก้วสายบุญกับพ่อใหญ่พ่อสมานผู้บุญลาภกับแก้วที่ชาภูมิลาภย้อนหัวดงงานาประกาศรถ
0: ครับ
1: แต่ก็ไหวนะ
0: ครับครับแม
2: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อก

0: น้ำมันยาปักกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
2: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
3: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
4: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็มและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
2: ตองไปกับไอบอไอสิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับเรากลับมาตรงเวลากันที่นี่เหมือนเดิมครับ13นาฬิกาหลังมื้อเที่ยงแบบนี้ครับเราจะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันติดตามได้ทุกวันนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณครับจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง14นาฬิกาครับฟังเพลงลูกทุ่งอยู่ด้วยกันส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเรานะครับพูดคุยกันหลังไมค์ได้0885719422เช่นเคยวันนี้เรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวผู้ที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่เป็นประจำทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะวันนี้มีงานจากแสงสุรีรุ่งโรจน์ครับหิ้วกระเป๋าแล้วก็งานจากรพินภูไทยกับเพลงเอาคำว่ารักของเธอคืนไปครับ

สำหรับในชั่วโมงบ่ายคุณผู้ฟังครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่แล้วก็ให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงนี้ทุกวันเช่นเคยนะดูแลกันที่นี้ครับสำหรับเพลงลูกทุ่งเพราะๆอยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราอย่าลืมครับ0885719422มีงานจากการทัศนะมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้เสาหักละบอแล้วก็งานจากข้าวทิพย์ธิดาดินอ้ายหักเขาแล้วแมนบอ2เพลงไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

อะไรนั่นก็คือเสียงร้องของข้าวทิพย์ธิดาดินครับอายฮักเขาแล้วแมนบอนะฮะช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 พร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณผู้ฟังที่กำลังจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปพูดคุยกับเราได้ครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำครับปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคูบูต้าบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394กับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งครับมีงานจากเสียงร้องของจักรจันทร์วันวิสามาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้เมื่อไหร่ใจก็รอครับ

รำพึงข้างโพนะเสียงร้องจากพีเสดอครับฟังจบลงไปนะฮะในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์พูดคุยกันได้ครับหลังไมค์อยากเพิ่มเติมเพลงก็0885719422ครับเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบครันจบครบกันที่นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีถาบานสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าให้ฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ขอคำแนะนำครับปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทั้งออกบันดุงเลยคุบต้าบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบแน่นอนร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งมีงานจากตั๊กแตนชลดามาเปิดให้ได้ฟังเพลงนี้ครับคืนใจให้กันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

นั่นคือเสียงร้องของไผ่พงศธรครับสำหรับบังเอิญมีหัวใจนะฮะเปิดให้ได้ฟังกันคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งเดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่งานจากตายอรไทยเป็นห่วงเดอจ้าแล้วก็งานจากมุนแค้นแก่นคูณครับริมฝั่งหนองหานส่งท้ายกัน2เพลงครับหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมเชริกรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเดือเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกสนาขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
9: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไทท2ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: เตรียมตัวให้ พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: เอ๋วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย
10: พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555 ไม่ยึดตื่นขอบ

0: งสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจเบาเสียงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656
1: แม่ตึงสวยอยู่บ้านนาโนเมืองเสศิธานครหลวงเวียงจันทน์
0: สาวสกลเห็นเมตู้สวยทางบ้านนาโนนี่อุดหนุนสนับสนุนสินค้าของบ่าวสังหลอยกับพ่อช่วยแม่ลีไปหลายสุดละแม่นบอ
1: แม่นฟังอยู่วิทยุแหละแล้วก็เลยว่าโอ้คือสิคือประหยัดเนาะนะก็เลยซื้อสามแม่ลีเนี่ยเอามากินเบิ่งคิดเอวได้3ปีแล้วตาบ่มีตามัวตอนนั้นล่ะเมตู้อันอาหารเติมมันละกินของกลับแล้วสุดแล้วเมตู้เงินหน่อยนะกินง่ายแหละรสชาติก็แซ่บเลยเนาะเออถ้าพี่มันแบบว่ามันบ่แซ่บดอกแต่ว่ามันทั้งน้ําตาอย่างไรนะถ้าเฮาเหลียวไปแล้วมันเป็นฟางๆเป็นแบบขาวๆมัวๆนะกินแล้วคือว่าตาแห้งเด้น้ําตาบ่ไหลตาแห้งอยู่มันก็มัวก็น้อยลงก็เลยว่าโอ๊ยซื้อแท้ว่าซั่นสิใจเลยว่าฟังแหละ
0: มื้อนี้สาวสกลขอขอบคุณแม่ตู้สวยทางบ้านนาโนที่อุดหนุนสนับสนุนเอา NB ลูที่หน้าไปอยู่ไปกินเด้อแม่ตู้เด้อ
1: เจ้า
0: ให้แม่ตู้มีสุขภาพที่เข้มแข็งและกับฟังรายการสาวสกลบ่าวแซ่บอร่อยไปตลอดเด้อเจ้าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร062-179-8555 062-179-8555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: นทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจเบาเสียงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่062-179-8555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656สบายดีแม่โอน
1: สบายดีสาวสกล
0: แม่อ้นสาวสกลโทรจากช่วงของรายการสนทนาภาษาชาวบ้านมื้อนี้มาว่ามาจากกับแม่อ้นแม่อ้นสะดวกคุยกับสาวสกลบ่เน
1: าะสะดวกอยู่ว่ามาโลดแม่มาตนาพุ่นน่ะ
0: แม่อายุเท่าไหร่แล้วคือยังได้เฮ็ดไห่เฮ็ดนาอยู่แม
1: ่แม่อายุ60ปลายเด้แม่ก็หมุนไปเรื่อยๆน่ะหมุนไปแล้วไปพ่อมือนึงน่ะพ่อเอาคือแบบก็2ฝั่งโขงนี่น่ะเอ้ยแล้วมันผู้ใดบ่เว้าบ่บ่ฟังเอ้ยบิดนี้มันขึ้นน้อยๆเนาะบิดหน่อยนึงซ่องหน่อยนึงกายไปตั้งนั้นมันกายบ่เห็นซอกหาบ่เห็นสินะมื้อหน้ามามาเปิดอีกบิดไปไปพ่อผู้ดีถ้าสกุลละเว้าอยู่ว่ากินกาแฟเสียงลอยแม่นหยังน่ะดีแจ้งเก็บพ่อเก็บขาเอามาถือกับผู้เท่าฟังไปเฮามาสิซื้อกินก่อนหน้าจะฟังแต่มื้อนั่นแหละ2มื้อ3มื้อแล้วแม่ก็ซื้อสั่งซื้อแล้วน่ะแม่บ่รอดนแล้วคั่นว่ามันถือกับพญาตัวเองน่ะแม่เก็บขานี่แล้วเข็งขาขึ้นหยังย่างยากไปยากจังซี่น่ะเก็บคอแล้วก็มึนตีนมึนมือแล้วก็ช่วงที่ก็มึนนวดอยู่คือจังอีหยังนี่บ้าสิซื้อมากินลองเบิ่งก่อนหน้าเทื่อมันถือซี่น่ะเคยกินยามาหลายเลยได้สาวสกุลเพราะแม่คอยกินหน่อยๆได้ยาห้องหมอยาพื้นเมืองกาแฟอันใดทุกอย่างโฆษณาในวิทยุนี่คอยซื้อมากินเบิ่งลูกจนหายเนี่ยเจ้าคือเสือแท้ความโฆษณาน่ะแม่ลูกหายแล้วเขาก็รักซื้อกินกองเท่าไหร่ล้าน7ล้าน8เขาก็ซื้อมากินตอบก็ตอบเล็กๆน้อยๆปุ๊บไปหน้ามาหลังสินะแล้วแม่เราได้ยินลูกเว้าจังซั่นแล้วตั้งใจฟังมันก็น่าว่าตั้งใจฟังอยู่หั่นครึ่งมื้อแล้วก็สั่งรถในมือเจ้าสีออกไปเรียกกับเสียงลอยดิแล้วก็มากินสั่งไปสั่งมาสั่งมาเมื่อวานเรามาเก็บตัวบัดนี้เมื่อคืนนี่รถแห้งเก็บบัดนี้เอ้าโอ้บ่ได้เลยสิโทรหาสาวสกลก็น่าว่าเป็นจังได๋ว่ากินที่เก็บตัวใช่บัดนี้ลูกไปเว้าตู้เขาคือเก็บตัวแท้แค่นั้นมันสิถือเจ้าสิบ่น่ะบ่ตู้ละว่าจังซี่เออพอโทรหาเจ้าแล้วก็โทรไปแล้วแล้วสัดขาดเกินๆอยู่ด้านบ่อยากมีสัญญาณเลยคือถ้ามันแจ้งแล้วจังสิถามเจ้าอีกซินะตัดสินใจซื้อมากินแล้วสุดคือดื้อน่ะซึ่งกาแฟด้วยหยังแซ่บกาแฟนี่ก็ได้ลองเบิ่งต้องกินทันอีกก็บ่นี่ปวดให้มันมาเริ่มปวดเมื่อวานนี่น่ะมาหาเมื่อคืนนี่น่ะเอ้ามันคือต่างได้ป่ะสิปวดบัดนี้โอ้บ่ได้แล้วปวดเลยพี่สิช่วยถามสาวสกลก่อนนะคือว่ามันถือกับพญาติบ่ว่าถ้าทุเรียนถือพญาติกูเด้เซาได้กับใครสินะขอเว้าผู้เดียวก็ได้
0: แต่ว่าคันปวดแห้งให้เซากินคันปวดพอทนได้ให้กินต่อหั่นน่ะแม
1: ่เออปวดพอทนได้
0: ทนได้กินต่อเด้อแม่เด้อ
1: กินมาหลายแล้วมันบ่เจ็บจังซี่มันเจ็บเจ็บคอบ่ทุกคอเลยสิคอที่เฮาเคยปวดมันเจ็บบ่ทุกคออันมึนนี่ก็คือว่าไข้ช่วงนี่น่ะสิที่เฮาก้มเฮ็ดหยังซื่อๆก็บ่ได้น่ะมึนคือจังไห้ไส้นี่นะนวดอยู่ช่วงเบื้องขวานี่น่ะเฮาเฮ็ดหยังก็บ่ไข้ฮู้สึกว่ามึนได้คือว่าบ่อีหลีก็บ่ได้ฮู้ซั่นน่ะบัดนี้น่ะสิที่มันมึนแน่มึนหลายอยู่ในช่วงค่อยก็ค่อยกินไปล่ะบ่แม่นว่าสิว่าคุ้มกินบ่หักน้ํามันก็บ่ซาโอ้มันบ่แม่นยาค่อยกินไปว่ามันมากินของอันบ้านเสียงลอยนี่บ่วินบ่เจ็บใส่กินแซ่บสบายง่ายหอมแซ่บไปกินเศร้าเลนไงคือว่าใครได้ตาขี้ตาบ่หลายตอนนั้นขี้ตาหลายขี้ตาแต่มันยังง่วยอยู่ข้างขี้ตานี่มันบ่ออกมาหลายนะบ่ออกที่ขี้ตาผุพุ่นน่ะเอาบ้านนี่กินหลายตาอยู่แต่ขี้ตาบ่มีแล้วสิไปซื้ออันนั้นก่อนวิทยุแม่ก็บ่ดีแล้วสิไปหาเขาต้องเอาวิทยุไปเปิดให้เขาฟังได้สาวสกุลเว้าเขาฟังได้เออแม่อธิบายเขาบ่เป็นที่สาวสกุลเด้เรียกว่าบ่เป็นที่สาวสกุลเด้สาวสกุลเว้าที่ฟังสมมุติว่าแม่เข้าไปหาเขาแล้วนั่นแม่สิโทรหาลูกเป็นลูกเว้าอยู่ในวิทยุอันนั้นเพิ่นฟังเขาบ่ฟังดนกินมันโลดเขาจะว่าเขาสั่งซื้อเลยไว้ๆมากินดูเขาสิไปชวนหมู่กินน้ำอยู่มีเว้าชมฟังอยู่ที่แม่นำสำหรับคาราโอเคสิกินแล้วแม่โทรหาลูกมีความสุขยังจับใจอยู่นี่จับใจยังจับใจอันจะกินมากๆเมื่อนั่นแหละ นี่ไปซื้อมักนัดมากินอยู่นี่โอ้ยว่ามักนัดเราหลดอยากมักนัดบังเงาะบ่อยากเนาะน้ำลายออกแล้วมักนัดไปกินมักนัดอ้างกันเลยน้ำลายออกเพราะปาดในมัน
0: เว้ยบ่แม่นตะแม่เด้อสาวสกลก็ไปหาล้อซื้อคือกันมันน่ะบ่มี
1: นี่ยินแต่เสียงลูกเลยกับบาเสียงลอยเขาได้หูแง่งๆเลยนะจะบ่เปิดวิทยุก็ได้เด้อทั้งมื้อเลยเฮาอยู่นาพุ่นมื้อนี้แม่เข้ามาบ้าน
0: สาวสกลก็ต้องขอขอบคุณสําหรับแม่อ้นที่กล้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปอยู่ไปกินแล้วก็ฟังรายการเด้อแม่เด้อ
1: ก็บ่ได้เดือนนี้ได้แม่สร้างอีกเด้อนี่เห็นบ่ซั่นน่ะจะซีมของใหม่ซั่นเนาะของโปรซั่นน่ะ
0: เจ้าได้สินค้าราคาโปไปคุ้มค่าเด้อแม่เด้อ
1: แล้วก็สิซื้อซอยกันน่ะสนับสนุนน้ํามันน่ะสิซื้อของโปแดนแล้วก็ซื้อเด็ดซอยแดนกาแฟใหม
0: ่ค่ะค่ะจังได๋สาวสกลให้คุณแม่อ้นนี่มีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงฮักแพงกันเด้อแม่เด้อ
1: เออฮักแพงกันที่กันหาเจริญรุ่งเรืองเด้อสิธุรกิจอันที่ถูกแล้วน่ะเจ้าน่ะสาวสกลธุรกิจไอ้เจ้าลอยน่ะจะมาถึงทางแล้วคนสนับสนุนเฮ็ดซอยเจ้าหลายคนน่ะรุ่งเรืองเด้อร่ํารวยร่ํารวย
0: สาธุสมพรปากแม่อ้นเด
1: ้อได้ขายให้ได้อยู่ได้กินของดีๆแหละขอบใจเด้อ
0: เจ้าสบายดีสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร062 179 8555 0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020 5185 2345 020 5185 2345พี่เอมมี่โทร020 5588 7656 020 5588 7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: งสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจเบาเสี่ยงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656
1: สบายดีชื่อแม่อื้อวัดพุทธาเขนขม่วนนี่ล่ะโอ้พังแต่โดนได้จะซื้อ5มื้อแล้วยังได้โทรหารสั่งซื้อมักเลยน่ะจากซึ่งนี้ก็ส่งมาให้กินแล้วก็ดีอยู่เป็นเมื่อวานไข่มันไปกวนหมอเนาะไข่มันละกะโตหินแน่แล้วก็ไปลกตามาลกตามาแล้วบ่ได้หยังนั่งนอนอยู่เพื่อนนี่ล่ะเนาะปิชาสกุลพุทธนามาได้เพิ่นจะฟังสมุอันเจ้าแล้วมันมาฮอดพี่น้องก็ได้ยินอยู่เนาะบัดนี้เฮ็ดไปมาแล้วเพิ่นก็ช่างคือนําจาสกุลมาเลยจาสกุลบอกอันเบอร์โทรอันจาซึ่งนี้เนาะเพิ่นก็โทรจาซึ่งนี้มาหาเนาะถ้ามีเงินแล้วก็สิสร้างซื้อเอาประเภทบ้านเชียงลอยมาสิอีกแต่ถ้าลูกชายได้เงินเดือนก่อนแล้วก็ซื้อเอาประเภทบ้านเชียงลอยมาสิกับแซ่บอยู่ได้แซ่บหอมๆมันว่าอยู่นี่นะก็แซ่บอยู่ก็ติดกล้องนี่เนาะก็หอมหวานอยู่ง่ายอยู่เจ้าเพชรบ้านเชียงรอยพวกกระสินแล้วก็แซ่บประกอบเจ้าบ้านอยู่อร่อยอยู่ได
0: ้สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร062-179-8555 062-179-8555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345พี่เอมมี่โทร020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: fancy, come on.
1: Let's talk about it.
0: Oi, บ่กอมก็บ่กอมหายปานพี่ป้อมไว้เพียงไว้เป็นพยานเชิญเสมอพี่

0: งสนทนาภาษาชาวบ้านสนับสนุนช่วงของรายการโดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ข้อเร่ราหรือพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกกาแฟดีเจบาวเสี่ยงหลอยกาแฟเพื่อสุขภาพและ NB ลูทินาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้ที่0621798555พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345พี่เอมมี่020-5588-7656สบายดีคุณยายคำพรดีเจสาวสกลคนโก้โทรจากช่วงของรายการสนทนาภาษาชาวบ้านคุณยายคำพรอยู่บ้านใดเจ้า
1: บ้านหน้าทงอน88แล้วกินโพลาร่านี่พอไปพอมาฟังในวิทยุได้มาตู้ละสั่งมากทำวิทย์นะทางสั่ง10ก้อนเน
0: า
1: ะ
0: คนเอิ้นว่า10เม็ดอันข้าเจ้าเอิ้น10ก้อนถูกไหม
1: เออ10เม็ด10เม็ดเออหลงมันปวดขาปวดหัวเข่าแล้วกระท้องนี่มันกินเข่ากินยังลงไปมันก็เจ็บกระเพาะนะเดี๋ยวเพิ่นเว้าว่ามันดีลําไส้แล้วก็เลยซื้อมากินลองเบิ่งคันดีล่ะสิต่อบาดนี้มันก็ไข้เด้ไข้เลยแม่ตู้ก็เลยสั่งอีกเป็นกล่อง2กล่องมามื้อนั้นน่ะบ่ได้ยําไหนคืนโลดน้ําลงลงเป็นสะดวกหั่นก็สุกขอบนายแล้วเกลี้ยงเวลาเรียนนี่น่ะว่างั้นมันออกมาตกใจหักบ่ได้เว้าให้ลูกให้หลานฟังได้เดี๋ยวนิ่งเพิ่นเว้านี่ก็เอ้ยกัดขิงใจกินหยังมันก็จับเก็บอยู่มันอยากแน่นี่ก็ไข้แน่ละมากู้บ่ให้ยําก็มากู้คืนเอ้ยกับงามเอ้ยสิยําเบิ่งบ่ได้ก็บ่จะต้องเที่ยวเอาก่ออยู่กินบ่นี่สิเว้างําหมูกําบานอีกสิขอต่ออีกถึงมาแต่กินเฮาพูดลูกคืนนี่ไงมันมืดบดตาเฮาน่ะบางทีน้ำตาก็บ่ไหลจะกินน้ำตาก็ไหลบางทีก็ไข้ในละไปใส่ก็ไปสบายพอไปพอมาก็บ่ปวดทั้งไงคันขนาดกินยังบ่หมดพอกองน้ำก็ยังพอประได้อยู่ก็สิไปแต่ยากมันปวดเพราะเขามันจองแซวนี่ไงบางทีก็พอไปกินเบิกกองนี่ก็ไข้ไอ้เกิบอยู่บอกเบิดละก็สิสั่งอีกมากินเอาบอกเขาจ่อเด้ฟังคู่มือบ่ได้ฟังก็อยู่บ่ได้เดี๋ยวนี้ก็เปิดอยู่ฟังรายการนะก็ไปได้มาได้ได้เฮ็ดชวนได้คู่มือนี่ได้ก็พอเฮ็ดได้เฮ็ดชวนได้มื้อเช้านี่ก็ลุกแต่เช้าพุ่นโลหกชวนตะกี้ก็ไปก็ได้อยู่มันน่ะย่างบ่ไกลย่างไปหน่อยนึงแล้วมันเมื่อยมันปวดเออคือว่าซื่อๆนี่ล่ะมันปวดตะกี้นั่นน่ะย่างไปเฮ็ดทวนไปลงไปสวนนี่ก็ไปนั่งซะก่อนจังโหดนะมันเจ็บแอวก็ปวดหัวเข่าบัดนี้เฮ็ดได้แล้วไปไกลก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะประหยัดได้ลูกหลานก็หาเงินบ่ทันเฮ็ดตามเงินนั่นแหละลูกเอ้ยสาธุให้อยู่ดีมีแห้งลูกหลานคือกันลูกก็คือกันให้อยู่ดีมีแห้งให้เฮ็ดอาหารเสริมให้ผู้เฒ่าผู้แก่กินแน่ทั้งเหล้าทั้งไทยแน่กินน้ำกานมีเหงื่อมีแห้งคือแม่ตู้นี่แหละอายุ88แล้วไปได้มาได้มาตลาดได้เดียวนี่ได้ย่างไปไหนบ่เคยกินหรอกอ่ะบ่เคยก็บ่กินคือแม่นี่เคยกินหรอกก็ซื้อมากิน
0: สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตรา NB โทร062-179-8555 พี่น้องสปป.ลาวโทร020-5185-2345 020-5185-2345 พี่เอมมี่โทร02 020-5588-7656 020-5588-7656ด้วยรักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพคุณ

0: องค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใช่ตื่นขอบอก
2: แก้วแจ๋วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน่
2: ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าคิดที่หลายเถาะใสเบิ่งแน่กาแฟ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
6: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
7: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
8: มันมาอีกแล
9: ้
8: ว
9: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
10: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
11: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ก็เจอถึงสวยสวยใสและเจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงยามสุดร้านสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
13: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
14: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
15: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระ

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาหอมแดง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอบอล
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
11: 0894222936
12: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
11: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

ยถือมันพากันหันหัวเข้าในข้องพุทธบาทอย่าสิป่ามาดเรื่องสินหน้าอย่าไรพุทธาองค์เก่าไว้ทำนายลูกตอนปลาย40หายโยกี่ยุคกลางสิใบหุ่นคนบุญน้อยจนม่านมีมากความอดอยากจังว่าเป็นเครื่องกันตันไว้บ่ใส่ใจลูกคนสิไกลคือเป็นกินเห็นสิไกลเป็นอยากเที่ยวกินคนใดแปลวทะเลไฟฟ้าสิลงมาแต่อากาศลูกกระถาดในควงสิเพมาหุ่นลินเพิ่นว่าลูกสิปิ้นดินสิแตกทำลายคำทำนายของพระองค์บอกอานนท์ไว้ไผผู้ทำบุญสร้างบารมีเผยแผ่ผู้นั้นล่ะสิได้เห็นหน้าพระสีสู่มื้อนี้ปีปุ่นคนกรุงมีแต่

ือกมีแต่เมาเกือกกลัวไฟหอนบ่าเย็นพอบอยากพากันเป็นทะยานอยากเป็นดีอยากให้มีเงินทองเที่ยวของกันค่ะลังคนหาไรได้บัดหรือเพื่อปวงบ่หวงทำพาเจ้าเมาเราก็บ่ปันเตือนพวกบ้านคิดเบิ่งให้มันคักลักศีลธรรมมีจริงอย่าสิเอาสีไปทางอุบายสอนให้ตามใจ

0: เป็นสำคัญควรคิดแต่ทางดีรวนมวนที่เคยจัดเข้าทางพระองค์ได้กล่าวสาวอีนั่งได้เบาพระจ้าให้ต่อก่อนสีนวลนวลส่วนน้องไว้ก่อนเท่านั้น
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: อ้าวนักเรียนนักเรียน
3: ครับ
2: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นครับ
2: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
2: มันห้าขวบคนว้าย5ขวบคนบ่แม่นพร้อมครูมองนี่บ่แม่นพร้อมจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
3: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
2: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
3: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
4: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
2: เ
3: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
2: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
3: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
2: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
3: ้เออ
2: เกากี
3: ้ลูทีน
2: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
3: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิ่งปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
2: นี่คือกาแฟ
4: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
2: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
3: บอดเลย
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 3606

0: ยามเมื่อลมมาต้องพี่ละอองของฝั่งเฮือกระจังบ่อหลุมตุ่มปิ่งสู่บังบ่มีบ่อนสีจังธรรมศาสตร์แปรปวนผู้ใดล้วนก็คงตายหมอสิไว้วางเมียนเพิ่นจังเตือนเฮาไว้เป็นคำพญาย่อยเฒ่าแก่เล็กนุ่มหน่อยให้เอาเข้าใส่ตัวอย่าไปเมาหมกมัวคิดทั่วมัวเมามีความหูท่วมหัวนั่นเอาตัวบ่รอดเปรียบคือตาบอดแจ้งแง่งเงากับบ่ซองของตัวมีอยู่แล้วบ่เอาใส่แม่นทางยังกาลูกอ้างมั่งปันตะฟังน้องดูนแนวมีทุนบ่หาคิดสั่งสิมีแนวใส่มันลดไกลกันเยินคือเกินไกลควรคือขนวนหมากเผาไกลมือทานสามแนวบนห่างบ่สามกูผัวมัวเมามีความหูท่วมหัวนั่นเอาตัวบ่รอดเปรียบคือตาบอดแจ้งแง่งเงากับบ่ซองของตัวมีอยู่แล้วเอาใส่แม่นทางยังกาลูกอ้างมั่งปันตะฟังน้องดูนแนวมีทุนบ่หาคิดสั่งสิมีแนวใส่มันลดไกลกันเยินคือกินไกลควรคือขนวนหมากเผาไกลมือทานสามแนวบนห่างบ่สามคูบผัวมัวเมามีความหูเต็มตัวเหยียบขี้งัวเต็มตีนแม่นจริงคำนี้มีนี่ท่านไข่ใบแต่ข้าวหลานซอนผู้สับปัญญูเพิ่นอ้างจะเบาเก่าไข่มีบ่กินนั่นบ่ใส่อุปปาไม่จะเว้าคือคนขี้ตะนี้มีทรัพย์สินมากคนบ่มีเตืองต่อทานนางตาเลือกม่านม่านเห็นพระบ่ย้ำแหยงแพงทรัพย์สินเงินทองทับถุงกันไว้ตายแล้วลงไปใหม่อเวจีจุ่มจุ่มแห้งซุบเละแกลนหุ่มดึงถึงขี้พูนเกี้ยวกาซุบทองกอดเกี้ยวดึงจองข้อหอยค่อยทะจ้อคุ้มตาบ่เจ้ากูลูกขึ้นหมาบักแดงกัดทืนดึงพุงลากแกจ้าหน้าลูกได้แสตีซ้ำนำหัวพวกนี้ลงบาปว่าขี้ตะนี้เลือกเกิดแนวคนอื่นผิดทางส่วนบุญบ่มีใดอีกซุ้มหนึ่งนั่นกินบ่ใส่นั่นเป็นหนี้เท่าตายกินหลายๆแล้วบ่ให้ติดเลยไปตลอดกินของไผแล้วจอดบ่มีทางสิให้จุกใส่ตั้งแต่ใดกินอิ่มแล้วจดไปถึงหมื่นถึงแสนไปถามเอาละงอนแง่นโยกมือแบพร้อมเขาเว้ากันว่าจอมด่านทั้งนินท่าปล่อยด่าหอดมือพุทธศาลาจนกระดูกเขาหมอยังมีหนี้ขี้หัวตายแล้วลงไปกลัวนอนแผ่นเล็กแดงนอนสาแข้งทนทุกอยู่หน่วยโลกกันบุญเบิดกำแล้วจังมาเกิดเป็นมาง่วงคว้ยให้เขาขี่ให้เขาตีใส่ออกโดดึงทื่นแก่ไทยสีหน้าทุ่มตุ่มน้องแน่นาเท่านั้น
1: ยายยาย
2: ยา
1: หาอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันน้องหานจักน้อยยายป้ายบักใหญ่ค่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
1: เป็นซูแนล
2: ว้าย
1: oh, no. เป็นซูแนลปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตานี
1: ่ล่ะอ๋อยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ยายจอย
2: ฮะ
1: นี่สิแล้วครับหมอถามอ่ะ
2: เ
1: ออโอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
2: มันหาอยู่ไส
1: หมอกําลังสิเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลํา
1: ครับ
2: ยามหมอลําเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลํายามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตเด้เนี่ย
2: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
2: หาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าง
1: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เอ
1: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ3,000แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: โอสิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัดนี
3: ่นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไปคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: วาย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่ขี้คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
2: เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226092822396
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

แล้วลำวงแก้วลำวงค่ะภาษาหยังแห้งเกียงบุญแห้งได้เรียบร้อยห้ำน้อยเจ้าอย่าเสียงนักเลงไก่จิกโกแก่เป็นแต่หัวแท้ๆใส่สุ่มขาบานนานๆค่อยกระจังมาเห็นแม่นอีหยังคือเอ็นนั่นอยู่ใต้ใส่บือดูไปนั่นคือดูหมูเป็นคือหัวคันอยู่เป็นตะดูแท้นอรูปร่างนั่นคือปลาคอเป็นตะดูแท้นอย่านเกิดลูกหนองในปีใหม่หาเที่ยวผู้หญิงแม่นอีหลีจริงๆนั่นผู้ใส่หน้ามึนยืนลำฟอนทั้งแอวเจ้าก็อ่อนหัวจอนฟอนขึ้นขึ้นเป็นง่าสร้างสี่เซนหัวยุ่มแปนมาแน่หำแดงแพงในที่เงินทองเที่ยวไต่แต่ทางส่งของมันขึ้นมื่นตาบ่เห็นหุงแข็งขึ้นมาแล้ว

0: แต่เจ้านั่นบ่กันทั้งก่อนกันแต่หัวจรฟ้อนกันไตแต่แนวนั่นขันมาแม่ขันมาคือไก่ย่านเจ้าสู่บ่อใดทั้งไตบ่แม่นปิงจริงอยู่บ่หื้อพ่อบ่คำโทษตาคือกุนปันหูเพิ่นดูแต่ทั้งเดาเอากับไข่สตางค์แดงบ่ให้แต่งเสียตายแต่แบ่งแพงไว้ใส่กระเป๋าเว้ายอกเอ็นอย่าสิเครียดไว้หลายใบสติของมายาฝันเท่าของน้องของมันแพงมุ่นเข้าให้มาเอาแสนสี่ขันเป็นเจ้าอยากสีมาอยู่ดอนออกตาฟ้อนแอกทาว่าแขนแฟนให้ล้ำวงเล่าเหยาวมาบังดูอายเดือนไงแจ้งย้ำมือแรงสาดสองสาวอยู่รอริมของเขาล้ำเก็บดอกฝ่ายย้ำแรงแห่งพื้นเหตุเสียงสีจังว่าน้อเยินเยินเตินเตินดังไก่ล้ำผู้ไทยแก้มลาวผู้บ่าวเห็นหลงห้องถ้ำน้องนี่บุญเพียงสิได้ว่าออกจังหวะแอกทามาเต้นใส่กันสีหน้านวลมวลไว้สะก่อนเท่านั้นนา
1: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
2: 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

เราเอ้ยเราบ่ว่านมว่าเฒ่ากินแล้วเฮฮาเราเอ้ยเรากันใบซ่านั่นสุรากากวงหัวหญ้าคางหางยาวเราเขียวเราขาวสัตว์โทโอซาเรานอกขมหวานวิสกี้ล่อท่อเงินพ่อซื้อลงเราแม่คงบางกอกเรานอกรถแข็งราคาแพงกินดีตีคางและเจียวหันฟันกลางและจอกว้างลิ้นลงละตกวงดีดีลาบเสบีมาสากู้ขนาเหลืองเหลืองใส่มาเฟื่องมาพันกินแล้วนอนน้ำกันไผบ่โกย

ยถอยหลังเบาน้ำบดสินทำผู้หามฮอนมีหน่อยจิตใจคนมั่นคอยคือกันแต่เข้าก่อนขออภัยพี่น้องฉันสิเบาเรามาศาสดาองค์ลำบกโคดมออกบวชเทวทัตอยากแย่งกองผ่าบ่อเศร้าเลยเข้าไปหลอกล่ออาซาสัตว์ตัวให้ข้าองค์ล่าซาพอกิ่งเข้านั้นก็พอฟังความรอของมันลอยส่องให้ข้าพอเจ้าของจึงเสวยราชขึ้นเป็นเจ้านางแทนเทวทัตตั้งแก้งหวังให้เสื่อมคุณ

จนเอามีดแล้วเกือมาเอือบไว้พระองค์เจ้าสันสายฝ่ายวาลาซาเจ้าอาศาสศัตรูมีบุตรชายเกิดมาเข้านั้นพ่อแต่มองเห็นหน้าบุตรตากิดฮอดพ่อก็เลยล่อบ่ได้เลยเฝ้าแล่นไปเข้าฮอดใกล้ในระหว่างกุ้งเล็กพอเลยมรณะตายบ่ของคืนใดเลยเสียใจจนลมเป็นลมลมเท้าอัศจรรย์งืดงอป้องข้าพ่อตายมีแต่เรื่องโหดท้ายบ่เขียนใส่ล้านค่ะ

ดซ้ำเอาทานเทวทัตลุ่งไปอาเวจีปองแปวไฟหอนนี่ลาตอนล่วงรอสพปากมอพระอินสอแรงไว้พระเอพ่อให้อ่านเอามันเป็นเรื่องแต่เขาเฒ่าแก่ควรคิดสุภาษิตทั้งทำให้ห้ำห้อนตอนนี้เป็นคติสอนไว้ทอละพี่สุนพ่อขอบวกสาวพี่น้องอย่าปิ่นแท่ดังห้วยขอให้ประกอบด้วยน้ำผู้มีคุณกตัญญูทำแทนตอบตุน

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคได้ไหมครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนบ่แม่นพร้อมครูมองนี่บ่แม่นพร้อมจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาผู้บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
1: เ
2: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 9 3 6 0 8 9 4 2 2 2

แล้วเด็กพ่อลาตีขอนฟังก่อนสิล่ำทรงล่ำล่อมูนล่อโขงหมู่ก็ล่อเรียบแล้วตู้น้องบ่ลองนำบุญเพ่งน้องล่ำทั้งยาวยาวแล้วยาวโขงของนางบ่ยาวขวดสั่นสั่นมีน้ำมันอยู่ไหนมีฟ้าจุกปิดไว้ติดกาวกับกระดาษใครอ่านไปกับพ่อคนอื่นบ่แม่โขงเวลาลองเอาโซดามาแก้มปนกันไว้ในจุกลิ้นจุกลงใส่หั่นจังสั้นกองมันลองลงมันจังเป็นโขงแท้ใครเห็นก็อยากลองซับเป็ดซับไก่ย่างวางไว้ถ้าลองแก้มเอาลาบหัวมาแก้มคู่ขั้นหน้าซอยให้ทีเบียกับบีส่งแก้วไว้ในถ้วยจังลองคนลองล่องสองสามกงหลงริ้วอยากฟ้อนแอนคงแบนก็ลองได้คงหน่อยก็ลองปนอึนอินจนพึ่งข้อแห้งขวงไหลแห้งเหมือนน้ำแบงให้อยากลองแห้งแห้งสูดาให้ใส่หน่อยคงนั่นให้ใส่หลายลองสบายบ่มีแกงแสงตาหนวลเว้ากระมวลควรกระเป๋าในเล็กหน่อยตามเรื่องแม่คงไผสิลงทุนเล่นตามใจให้เลือกลองคงนี่มีทุกห้องตามเรื่องเงินพื้นขายความหมายคงน้ำห่านสำราญดีกว่าคงใหญ่ไหลก็ดอนคือพวกเจ้าแนวเว้ามันบ่เห็นอันมันเป็นของแท้มีมาอยู่ในขวดลองสะดวกม้วนมูนี่มีแท้มันสู้อันและผู้ชายป๋าหำย้อนทอดน้ำนอนน้ำดินน้ำโขงทางเสียงกระดังใจกากาเวลาเจ้ามันลองโขงไผประสงค์ส้มซ่อนแสวงไปบ่เข้าทาให้หาส้มไก่ไก่โขงบ้านด้านหมู่เฮาเอาโขงเหงามาเว้าสิคือโขงอยู่ในขวดต้มไก่ลงเรียบร้อยแป้งไว้แจ่วบักนาวเข้าข้าวข้าวกำลังห่อนทอดมากับต้มไก่ขุ้งขวดใหญ่ตั้งไว้ข้างโซดาข้างเขาตึมกันส่วนทั้งโจกนั่นก็ตั้งแย่งอยู่อย่าเอาหนีนั่งว่าเกินมันดีลองโค้งแล้วนี่ลองพอดียามกินเข้าให้โค้งลงลองสดน้ำตุ่มสิห่อนห่อนลงแก้มลองโค้งย่านแต่เอ็นในสุ่มหัวขั้นงงปั่นงูเห่าลองมือแรงมือเศร้าย่านเจ้าหลงอันนั้น

0: ายายย่าหาอย่างอยู่เนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้บอกแท่นเบิ่นเลยได้นั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้ายเป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
0: อันยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มาหาอยู่ไส
0: หมอกับละซิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงนี
1: ่
0: สีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้นี่
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างนี
0: ้อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย้ายจอยครับ
1: เ
0: อาสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะมากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแสะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้โหกินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูก็ได้เอากาแฟมากินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306 0892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอ

ภาษาซนลุ่นลื่นยาสิฮ้ออึ้งอึ้งก็นึ่งให้ลังฝนฟังเอาถอนภาษาซนลุ่นลื่นยาสิฮ้ออึ้งอึ้งก็นึ่งให้เสียงเสียงฟังเอาเรื่องแบบเก่าโบราณเป็นนิทานดื่มดื่มบนพระองค์ลงใส่บ่มีไผเหลือใดวุ่นวายใจเกิดเปิดตำราอ่านขอมาเบาให้หมู่ฟังเป็นแต่ครั้งข้าวก่อนสิ้นใจตั้งแต่ครั้งโหดเต่าลงหลุมจังบ่ปิ่นหลุมเลิกไงตู่คือสร้างเต่าก็หาทางคืนในบ่นไว้ไหลเหล่าเต่าก็ทุกข์ยากแค้นแง้นหน้าบึงคุณบันดุลให้สิ้นใจข้าวก่อนบันดุลให้สิ้นใจดื่มปลาน้ำเอาอามิงแก้วบาเท้าเต่ามาทั้งหกขาค่อยทางเดินป่าค่อยที่สิขาบาเท้าใส่เหวด้วยหลอกล่อองค์ทานสิ้นใจไปถึงเหวสุกะลงดังตึงคำนองถึงเรื่องเว้นหลังตั้งแต่เขาเว้นแต่ปล่อยเต่า

มาเรือลุ่มหอนสิจุมานั่งแม่นแผ่นฝ่าลุ่งรอเลยมีเคาะขาดเข่าบ้าเท้าเท่าไตน้องแลอ้ายพร้อมพำผ้าสิเข้าแต่กี้ตุนหลักของเขาเท่าเลยเอาเล้าแหลมลาดแทงตันตอนจนใจห่อนขโมยของเขาไหลเลยเราไปถึงงาวตายให้หมอยวิ่งมอนจนได้วอนถึงไทยเทวดาในป่าขอให้ผมได้ขาบ้าเท้าลังกันจนก็ตายชาตินั้นมาคือเป็นหมอย่อธนูถึงแสงแตงตันทั้งเท้าเข้าเมื่ออาสนัยมาพาบ่าลอดกองย่นก็เลยลันต้องทำมาพาลุงคงแก้มเจ้ากาลกีดเลยตายบ่มีกายกรรมยังสั่งนั่งที่คอยเจ้ายาคล้องเห็นอามารีจันเมียมิงเท้าก็ให้เกลือกินข้าวหน่อยหนึ่งไตเว้นแต่อายสูญหลักของเขาจังเลยแปลงย่นใหญ่

0: ท่ากำเว้นยังน้อแต่ข้างจำให้ลองไหลสีหน้าทุ่มตุ่มน้องไว้คนก็นั้นนา
1: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
2: 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936

านเห็นหมู่คนคอยเรื่องเรื่องแต่สังขารตั้งของคนมากเกิดเอากำเนิดเล็กน้อยมันคอยไข่ป่วยเป็นบ่มีไผหลีกเว้นธรรมชาติสังขารของสิมีวิญญาณเกิดแต่ไปจำใบบ่มีไผหนีบุญบุญในไหวใจเกิดเกิดตำราอ่านบ่เห็นแล้วจะเข้าถอนพวกพี่น้องนี่ควงหวนเห็นเป็นสัตว์สาเวทนาแนวเนื้อตายเป็นมั่วค่อยมาหมาแมวแนวตำท่อละกันกว่าสันคุ้นแพ้แต่หนึ่งพันทุกร้อยสันแขนเวทนานักเปรียบเสียคุ้นในกับตาต่างกันหลายด้านสังขารนี่มีตายมีเกิดมีความเจ็บแก้ไขประจำไปสู่พ้นเริ่มแรกต้นมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยขั้นมั่นด่าดูเน่าในท้องตาบ้องเบาตุนมุมเป็นคนมากเกิดเป็นกำเนิดสั้นต้นในหุ่นหายไฟคำสังขารนำมาจ่อจ่อจำกระทำทุกข์ในลูกไตฝ่าบ่เหลืออะไรทองคนพาอุ้งทรงสินหาปลาหน้าหลายบอนเป็นคำสอนเรื่องคนคนนั้นอย่าร่วงถึง

ไว้จิ้มคอยไปลูกนี่ได้ไก่กว่าตาเห็นเกณฑ์สำคัญของคนนี่ดังคือหุ่นใหม่ไผบ่มีความรู้ซ้อมดูหุ่นหมกมวงสุขบ่สุขก็ล้นได้หน่อยให้เสมอกันคือสำคัญคนอยู่ไปเสมอนั้นอุปมาหุ่นใหม่ดูคือกันบ่มีทางให้หาทางคนตาที่หน้าต่อไปอาศัยศีลธรรมน่ะ

0: ือน้ำมีแต่ล่ำไหลล้นผลแกย่องจนโลเหยียดเหยียดกันนี่สู้มือวุ่นวุ่นบ่อเศร้าบ่อวานุ่มและเถ้ามันเจ้าบ่าวนั่งสาวเถ้าหัวเขาแซมเล่าเราลืมสินหาบุญเพ่งล่ะขออภัยนำพ่อขอถูกนำแม่ป่าเวลาเฝ้าสั่งสอนตอนนี้ตั้งธรรมศาสตร์สังขารฐานของคนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยผมดำแล้วดุนมาเลยงอกแถวกับผู้ลุงถิ่นข้างบําเหียวยานตาก็ฟ้างมือกุมคือลุงเป็นสาวอ้าวอ้าวลุงเราขึ้นใส่เรื่อยเอาอาลุงอันับฟันมันคอยคอยไปหน้าบุญเพ่งนางได้ก้าวสาวอีนางได้เบาพ่อให้หินตองสีหน้านวลนวลนวลไปคนก้อนนั้นนะ
1: ยายยาย
2: ย่า
1: หาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มขักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จะจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พ่อดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงค่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
1: เอาตาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
1: เป็นซูแนล
2: ว้าย
1: oh, no. เป็นซูแนลปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาน
1: ี่อ้นยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ
1: ้โอ้ยายจอย
2: ฮะ
1: นี่ทีแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
2: เ
1: ออยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
2: ยหาอยู่ไส
1: หมอกับละสิเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
1: ครับ
2: ยามหมอลำเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือเลี้ยงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
2: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ามือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ากลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
2: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างน
1: ี้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เอ
1: าสีซับมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิไปยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของด้วยบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: ว้าย
3: กินกาแฟยูสไมคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีเห็นมีไส้ค่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสไมบำรุงสายตาครับ
2: ต

0: 2 2
1: 9
0: 3 6
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

0: พี่น้องทั้งหลายเดี๋ยวนี้มอลำพูไส้เขามาเว้าหนูถูกข้างอยู่กัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิกออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
6: ไว้สู้อีกได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นี้ไว้สู้นี้ไว้สู้นี้ซะเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
8: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
10: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
14: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยวัยสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
1: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร09281275890928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอไอสิ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

ท้องถิ่นไทยอีสานสุขสำราญเด้อครับผู้สุขคนม่วนพร้อมนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีนี่คือเสียงตวยผู้หายใหญ่นำพาแนวดีของกาแฟสมุนไพรเก้าดีนำพาความมวลทั้งนั้นบทเพลงในรายการมาฝากมาตอนพี่น้องเป็นจังสิอยู่เป็นประจำครับต้องดูต้องขยันครับพี่น้องขันบ่สั้นกะสิโอดตายบ่มีอยู่บ่มีกินก็คือจังผู้เฒ่าโบราณคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนเพิ่นสั่งเอาไว้ว่าอย่าได้ตึงต่างเต้นเห็นต่อแล้วเต้นใส่เด้อให้คอยคุดคอยไงสิเห็นหม่องบอนแปนให้คอยอดคอยแง่นคอยแลนคอยไปอย่าสิเท่าเครือกับตาวขึ้นข้าขานให้คอยตักคอยตอนสิเห็นตอนแกงปลาให้คอยวิดคอยสาอย่าสิเศร้าว่างไว้อันใดเป็นตายำให้ทำกินเฝ้าฟังเด้อย่าสินั่งเข้าเมามั่วแต่เบามันบ่ดีให้คอยคึดคอยแก้คอยแก้คอยดึงให้คอยคุดคอยขนคอยค้นคอยคำให้คอยทำการสร้างอย่าว่างใจให้คอยแลนเด้อให้คอยอดคอยแงนมันสิได้ของดีดอกเด้อย่าขี้ข้านอย่ามักง่ายให้สู้ให้อดให้ทนให้ประหยัดหาให้ได้ใส่ให้เหลือและพี่น้องสิมั่งมีเป็นเศรษฐีกันง่ายๆหน้าคำว่าเศรษฐีพี่น้องบ้านเฮาหูจักบ่ถ้าเป็นคนยุคใหม่สมัยใหม่เขาบอกว่าคำว่าเศรษฐีคือมั่งมีเงินทองร่ำรวยทรัพย์สินมีรถมีบ้านหลายๆนั่นเขาเอิ้นว่าเศรษฐีแต่ความหมายที่แท้จริงคำว่าเศรษฐีของคนโบราณโบราณเพิ่นบอกว่าคำว่าเศรษฐีคือบ่มีหนี้น่าบ่ได้หมายความว่าล่ำรวยหลายแสนหลายล้านเด้ความหมายของคำว่าเศรษฐีของคนโบราณก็คือบ่มีหนี้มีสัมมาอาชีพหาอยู่หากินเลี้ยงโตเจ้าของได้นั่นคือเศรษฐีน่าสั้นๆก็คือความหมายของคำว่าเศรษฐีคือบ่มีหนี้น่าฝากพี่ฝากน้องเป็นแง่คิดอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีน่ามาอยู่กับกระผมเสี่ยงโตยผู้หายใหญ่เป็นผู้มารับใส่พี่น้องนะโดยมีกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่เพิ่นเป็นผู้สนับสนุนรายการให้พี่น้องได้รับแต่แนวดีๆจังสี่ครับเอ้าดีจังไดแน่กะสิเว้าสู่ฟังอยู่ในรายการเริ่มต้นรายการมื้อนี้เอาความมวลมาก่อนติล่ะความมวลแรกนะครับสายันสัญญาถือไม่ยืนท่าถึงเวทีแล้วกับงานเพลงหลบเดือนมนมู

ในรายการสายันสัญญาร้องให้พี่น้องฟังผ่านไปงานเพลงหลบเดือนครับบทเพลงนี้อาจารย์ทินกรทิพมาศเป็นผู้แต่งในช่วงหลายสิบปีบทเพลงนี้กำลังดังอีแม่เพิ่นพาไปเที่ยวงานไหลเรือไฟอยู่จังหวัดนครพนมครับมีโอกาสเข้าไปเบิ่งเข้าไปชมเรือใหญ่เรือน้อยประดับไฟไหลไปตามน้ำโขงโอ้ยตื่นเต้นสวยงามพี่น้องหลายๆอำเภอทรงเรือประดับไฟลงประกวดบ่ว่าสิเป็นอำเภอเมืองนครพนมอำเภอท่าอู่เทนอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอป่าปากและเกือบทุกๆอำเภอครับพี่น้องแต่ละลำนี่เบ้อจังแม่นมันสวยงามวิจิตรการตาหลายอีลินะเป็นประเพณีอันดีทางจังหวัดนครพนมเอามาว่าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับ

0: กาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสตามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสู้คราโลดมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรดและโครเมียมพิโคลินเอทและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแท่นจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
1: ช่วงนี้มีความมวลต่อเนื่องให้พี่น้องอีกจักหนึ่งความมวลช่วงก่อนได้มีโอกาสเว้าถึงจังหวัดนครพนมครับบัดนี้พาพี่พาน้องไปเว้าถึงอำเภอเชียงค้านทางจังหวัดเลยครับกับสนธิสมมาตรวาสุฟังออกพร

บทเพลงวนๆอยู่ในรายการผ่านไปเสียงร้องของสนธิสมมาตรกับบทเพลงนี้ครับออกพรรษาที่เชียงคานนะเพลงนี้อาจารย์ท่องธนาทิพย์เพิ่นเป็นผู้แต่งโด่งดังมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2517ครับว่าเพิ่นประเภทนี้ออกพรรษาเนาะในยุคที่ไอ้เสี่ยงตวยยังเป็นเด็กน้อยอยู่นี่ประเภทนี้ทางบ้านไอ้เสี่ยงตวยเนี่ยในช่วงคู่บ่าในช่วงหลวงพี่เพิ่นพาเวียนเทียนรอบศาลานี่ก็สิมีการจุดกระโพกกันหรือว่าจุดประทัดนั่นน่ะไอ้เสี่ยงตวยเป็นเด็กน้อยก็สิท่าเบิ่งแต่คู่บ่าแต่หลวงพี่เพิ่นจุดเทียนระดับรั่วหลายๆนัดน่ะโอ้ตื่นเต้นนะไอ้เสี่ยงตวยก็ได้จุดคือกันแต่ว่าจุดเทียนระดอกเทียนระปังเทียนระปังเดียว บ่มีเงินซื้อเด้ลังเทือกับไปถาเบิงเวลาคู่บาหรือเวลาผู้บ่าวรุ่นอายเพิ่นจุดแล้วมันบ่แตกนั่นนะกับไปคุบเอาแล้วกับมาแกะแล้วก็จุดไม้สันแน่บ่มีดอกสมัยแต่กี้ผู้แสงสีปึ้งปึ้งขึ้นฟ้าหลายๆนัดบ่มีนะมีแต่กระโพกตับกระโพกใบล้านหรือพุ่มปัญญาผู้บ่าวบ้านๆก็เฮ็ดบั้งแกะนะเอาต่อไม้ไผ่มาเจาะหู้ใส่ก้อนแกะแล้วก็ไฟจุดดังตึ้มตึ้มดังๆนั่นนะอ่ะอันนี้ก็คือบ้านๆที่เพิ่นพาเล่นกันตอนออกพรรษาอยู่บ้านไอ้เสี่ยงตวยมาหลายสิบปีก่อนเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับทางสำนักงานใหญ่ทางบริษัทสะท้อนปัญหามาให้ฮู้แล้วว่ากาแฟมันขาดตอนกาแฟที่ส่งมาให้มันเบิดมันขาดตอนมันบ่ทันกินมันบ่ทันลูกค้าน่าในห่างเพิ่นบอกว่าสำหรับปัญหาเรื่องนี้ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายบริหารจัดการของกาแฟสมุนไพรเก้าดีและฝั่งของพี่น้องชาวบ้านผู้ที่สั่งกาแฟเข้าไปพร้อมนะในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการของทางกาแฟเก้าดีกะถ้าเมื่อพี่น้องออเดอร์เข้าไปสั่งเข้าไปกับเฝ้าจัดการส่งทันทีและที่สำคัญฟังพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เผชิญปัญหาล่าซ่าส่วนหนึ่งกะสิรอให้กาแฟเบิดซะก่อนค่อยสั่งบางคนสิว่าลืมกะแมนหรือสิว่าเผลอกะแมนนะบัดย่ามสิไปกินกาแฟแล้วเบิดบ่เหลือจักซองจังสิค่อยสั่งจังสินะพอสั่งกะใช้เวลาตามความเป็นจริงยังขี้ไล่ก็ต้อง2มื้อถ้าเผลอๆแล้วมื้อใดพัสดุของขนส่งนั่นๆมันหลายอาจสิเลทคําไปอีกมื้อนึงจังสินะแล้วความบ่มีกินความอยากได้กินเว้นไป2มื้อ3มื้อนี่ก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าซั่นเด้นะถ้าเคสใดฝ่ายบริหารจัดการลืมส่งจังสิแห้งเสียเวลาไปหลายมื้อบัดนี้โดยเฉพาะแล้วผู้ที่เป็นร้านค้าเมื่อลูกค้ามาถาม3รอบ4รอบแล้วบ่ได้ขายจังสินะก็เลยดูเหมือนว่ามันซ่าหลายซั่นเด้เอาวิธีแก้ก็ง่ายๆก็คือบ่ต้องรอให้มันเบิดเกลี้ยงนะเพราะว่าเฮาฮู้ว่าเฮาต้องกินอยู่แล้วฮู้ว่าต้องขายอยู่แล้วและฮู้ว่าขายเบิดแน่นอนอยู่แล้วนะหลักการบริหารก็ต้องบ่ต้องรอให้มันเหลือหน่อยเพราะว่ามันบ่แน่บ่นอนเจอมือขายดีเอาคักๆนี่ลูกค้าเล็งเข้ามา3เจ้า4เจ้าพร้อมกันนี่เบิดเกลี้ยงทันทีจังสิแนะนำพี่น้องเลยว่าซื้อตุนไว้โลดครับพี่น้องเทื่อละโหลเลยยางขี้ไล่เหลือ5ห่อ6ห่อจังสิเฝ้าสั่งเฝ้าสั่งมันจังสิมีกาแฟกินสิมีกาแฟขายได้ต่อเนื่องบ่ขาดตอนบ่สะดุดนะยิ่งตอนนี้ยิ่งเป็นรุ่นออกมาใหม่เพิ่มสมุนไพรมาอีก4ขนานจังแม่นถือคิ้งพี่น้องดีถือคิ้งพี่น้องหลายถืออกถือใจพี่น้องคักกับของคุณภาพดีๆราคาบ่แพงจังสิฝากพี่ฝากน้องเอาไว้อย่ารอให้ขาดแล้วค่อยสั่งเฝ้าสั่งไปตุนเฝ้าสั่งไปสแปร์ไว้มันสิได้บ่ขาดตอนพี่น้องผู้ฟังอยู่ทั้งคลื่น 98.25 เมกะเฮิรตซ์สนใจอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับติดต่อที่เบอร์โทรนี่089-422-2936จดทันบ่089-422-2936กับความมวลในช่วงต่อไปศิลปินถือไม้ยืนท่าน้องนุชดวงชีวันครับสิเป็นผู้ร้องอะไรชายแดนมวลน้ำกัน

0: ็นบทเพลงมนมวลอยู่ในรายการเสียงร้องของน้องนุชดวงชีวันครับงานเพลงอาไล่ชายแดนบทเพลงนี้อาจารย์สรเพชรพิญโยเพิ่นเป็นผู้แต่งนะได้ฟังเพลงนี้และก็ได้ให้คิดฮอดในช่วงที่ไอ้ซึ่งตัวยังเป็นทหารผ่านอยู่กรมทหารผ่านที่24อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนั้นก็มีพันเอกประภาสภัทรนาวินเพิ่นเป็นผอ.กรมช่วงนั้นไอ้ซึ่งตัวก็มีโอกาสไปประจำอยู่ที่เนิ่นหา38ช่องโอบกอำเภอบันกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะกะพัดเปลี่ยนกันเขาเว้นกันอยู่ในหลุมบังเกอร์ก็มีทั้งทหารรุ่นพี่ทหารรุ่นน้องนะนอนฟังเสียงปืนเขายิ่งกันอยู่ฟังตรงข้ามแต่ว่ากะบ่ได้ลบกับซุ่มเฮาดอกว่าก็ได้ยินเสียงปืนอากาศเสียงปืน M16 เขายิ่งกันอยู่ฟังตรงข้ามพุ่นนะพื้นที่มันเป็นภูเขาเสียงปืนมันกะก้องมาเสียงดังฮอดฟังเฮาพี่ฟังอยู่จังสั่นจนชินพี่น้องจนบ่อย่างนะนี่ก็คือหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตไอ้เสียงตวยเอามาเว้าสู่กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องกาแฟอ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ําฮ้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่เว้าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารซูคราโลสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเด็กโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล้นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากสปอร์ตกาแฟเก้าดีเอางานเพลงมวนๆอีกจักหนึ่งงานเพลงครับเทพพรเพชรอุบลเป็นผู้ว่าให้มวนอีสานบ้านเฮามวนๆครับ

เป็นผลงานเพลงมวลที่บรรยายถึงความเป็นอยู่ของคนอีสานได้ดีหลายนะเทพพรเพชรอุบลร้องให้ฟังครับงานเพลงนี้อีสานบ้านเฮาบทเพลงนี้อาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้แต่งให้เทพพรเป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังมวลได้ฟังแล้วก็ให้คิดฮอดวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาอยู่ทงให้ทงหน้านี่ย่ามฝนตกฟ้าห้องบ่ฮู้จักญาติบ่ฮู้จักลบดิฝนตกฟ้าขะน้องฟ้าห้องแฮงขยันออกไปหากบหาปลานะมันเป็นความคุ้นเคยมันเป็นความกล้าของคนอีสานบ้านเฮาครับแต่ก่อนมันบ่เป็นตะย่านคือซุมือนี่นะย่ามฝนตกฟ้าห้องนี่พากันออกไปจับกบพากันออกไปดักปลานี่โอ้ยแห่งได้หลายซะแล้วปูปลาหน้าน้ำกับบ่อึดพักนั่งทางหยาดกับบ่อึดครับเพิ่นจังบอกว่าไผว่าเมืองอีสานแหล่งอยากจูงแขนเพิ่นไปเบิ่งเด้เข่าก็เต็มหน้าปากะเต็มน้ำมันสิแหล่งบ่อนจังไดเพิ่นว่าเอามาเบาสู้กันฟังอยู่ในรายการอีสานเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เป็นที่ยอมรับกันแล้วครับตอนนี้ว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีจำหน่ายดีทั่วประเทศถูกอกถูกใจถือข้อกาแฟทุกสาขาอาชีพคือจังเว้าคือจังว่าโดยเฉพาะแล้วผู้สูงอายุถือขิ่งกันหลายและโดยเฉพาะคักคนที่เฮ็ดงานหนักคนที่ลุยการลุยงานทุกสาขาอาชีพถูกอกถูกใจถือข้อกันหลายเป็นธรรมชาติไผกะมักของดีราคาถูกนี่ผู้ใดกะมักปฏิเสธบ่ได้ก็เลยส่งผลให้กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่นี่ขายดีกันทั่วประเทศคือจังหวะนะและที่ไอ้ซึ่งตัวเว้าได้จังซี่ก็เป็นข้อมูลมาจากในห้างที่เพิ่นได้มาจากร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายร้านค้าน้อยร้านค้าใหญ่อยู่ทั่วประเทศทุกร้านค้าเขาบอกว่ากาแฟสมุนไพรเกาดีนี่ขายดีถูกอกถูกใจพี่น้องชาวบ้านคนรากหญ้าดีพี่น้องคนบ้านๆได้กินกาแฟเกรดดีๆสูงๆในราคาถูกๆพี่น้องถูกใจพี่น้องก็ซื้อดีนะร้านค้าร้านขายขายดีเป็นที่พ่ออกพ่อใจน่ะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปหาพ่อลุงแม่ป้าอาเจ้อาเฮียอีพ่ออีแม่เจ้าของร้านค้าเด้อฝ้าหากาแฟสมุนไพรเกาดีไปว่างจำหน่ายไว้ตามร้านค้านะครับกาแฟสมุนไพรเกาดีห่อสีแดงเข้มนะครับ1ห่อบรรจุ20ซองขายให้พี่น้องได้กินในราคาห่อละ145 บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปว่างตั้งไว้มองใดก็เห็นเด่นชัดลูกค้าเช่าบ้านอุดหนุนกันดีฉะนั้นแล้วฝากเจ้าของร้านค้าเฝ้าหาไปจำหน่ายนะครับซื้อยกโหลเอาราคาทรงไปขายได้กำไรดีถ้าอยากได้กำไรหลายซื้อยกลั่งแห่งได้กำไรหลายนะและกะบ่แต่เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้นพี่น้องชาวบ้านธรรมดาคันอยากได้ราคาทรงกะซื้อยกโหลซื้อยกลั่งไปกินอยู่บ้านกะได้ราคาถูกดีคือกันครับเอาฝากเอาไว้ถ้าอยากรู้ว่าซื้อยกโหลราคาทรงได้กำไรซำใดซื้อยกลั่งราคาทรงได้กำไรหลายขึ้นกว่าเก่าหลายปันใดฝ้าติดต่อสอบถามไปฝ้าติดต่อไปที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงนั่นละครับโทรไป0894222936บอกย้ำ0894222936ฝ่าติดต่อไปได้เลยแล้วจากแนวดีๆมีความมวลมาต่อให้พี่น้องยิบเสียงร้องของอังคณางคุณชัยครับกับงานเพลงนี้เด้ออีสานล่ำเพลินได้มวลน้ำกันครับ

กับบทเพลงมวนกับบทเพลงโด่งดังคลั่งในอดีตหลายสิบปีอังคณังคุณชัยร้องให้พี่น้องได้ฟังครับบทเพลงนี้อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้แต่งนะโด่งดังหลายกับนักร้องเจ้าของฉายาลูกข้อ32สันย่ำเพิ่นร้องนี่อ้อยน แต่ว่าเพิ่นเฮ็ดล่ะเป็นตาฟังม่วนดีพี่น้องนะอ่างคะนั่งคุณชัยลองฟังเบิ่งขันบ่เสือ

0: พูนนะพี่น้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนอีหลีนะเอามาให้พี่ให้น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับผม
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: อีกจักหนึ่งควบมวลให้พี่น้องได้มวลต่อเนื่องดาวบ้านดอนวาสูฟังครับอย่าติงคิงวาสันมวล

กำลังรับเอาข้อมูลอยู่ในรายการลูกทุ่งเกาดีกับกาแฟสมุนไพรเกาดีฝากพี่ฝากน้องเอาไว้ประจำท้ายๆรายการขอบบุญขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นจนจบท้ายๆรายการนี้สิมีข้อมูลเอามาปิดท้ายให้พี่น้องอยู่ดอกสองข้อมูลข้อมูลแรกสิหยิบเสียงร้องของศักดิ์สยามเพชรชมพูครับสัญญาเดือน3และเอาพรศักดิ์มาปิดท้ายให้พี่น้องครับหนุ่มหน้านครพนมนั่นคือ2ข้อมูลปิดท้าย2ข้อมูลนี้ดังขึ้นจบลงหมดเวลาจากลากันชั่วโมงนี้เด้อเอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยได้กลับมาพบกันอีกชั่วโมงนี้ให้พี่ให้น้องไทบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งนำกันทุกคนไปแล้วครับสำบายดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นแท้บ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันทร์บ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังว่าวนี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกลมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิบ่ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิกไว้สู้นิกไว้สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิกเด้อ
7: ไว้สู้นิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาหอมแดดโอ

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไว้บอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับอ้ายบอไอสิ
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
10: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะถ้าวันนี้สาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำเป็นตัวช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหรือร่างกายของเราส่วนไหนที่ขาดก็จะเข้าไปปรับสมดุลเพื่อให้ร่างกายเราสมบูรณ์ขึ้นได้ค่ะผลิตภัณฑ์นั้นก็คือน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาฟังสาวร่าพาขวัญอาจจะสงสัยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มเนี่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างก็สาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเรานะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและที่สำคัญค่ะไม่ผสมสารสเตอรอยด์ตัวนี้จะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%ในเปลือกมังคุดนะคะจะมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนสารแซนโทนตัวนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบก็จ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการปวดแข้งปวดขาจะเป็นการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อค่ะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนมีอาการปวดแสบปวดร้อนรำไส้ถ่ายยากถ่ายลำบากตัวแซนโทนก็จะช่วยได้พ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่มีอาการเหล่านี้อยากให้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูนะคะน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ไม่มีสารกันเสียไม่ผสมน้ำตาลและไม่มีสารสเตอรอยด์ พ่อจ๋าแม่จ๋าที่กังวลว่าเบาหวานทานได้ไหมความดันทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญยืนยันว่าทานได้ปกตินะคะ
11: น้ำมังคุดราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
12: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
13: ท่านผู้ฟังคำพระท่านว่าปาปานิกัมมานิกโรนติโมหาแปลว่าคนมักทำบาปทำกรรมด้วยความหลงผิดครับคนเราทุกคนอยากจะได้รับผลดีกรรมดีมาตอบสนองเท่านั้นแหละไม่มีใครอยากจะได้ผลร้ายผลชั่วให้มาสนองตัวสักรายเดียวแต่คนที่ต้องการให้ผลดีเกิดเนี่ยมันก็ต้องสร้างกรรมดีขึ้นก่อนชั้นใดชั้นนั้นในคนสร้างเวรสร้างกรรมเลวร้ายเอาไว้เนี่ยตัวเองก็ไม่อาจจะหนีอำนาจกรรมนั้นไปได้อย่างเช่นเรื่องของนายปัญญาที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ครับถ้าเอ่ยชื่อนายปัญญานี่น้อยคนนักในจังหวัดจะไม่รู้จักเขาจะเป็นจังหวัดไหนก็ได้นะครับถ้าหากว่ามีคนประเภทนี้แล้วก็ทำเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยผลของมันก็จะต้องมาแบบนี้ล่ะในปัญญานี่จัดเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของจังหวัดก็ความเป็นพ่อค้าในทุนหน้าเลือดระดับชั้นนำนี่ก็ทำให้เขามีชื่อเสียงในด้านลบติดปากผู้คนโดยเฉพาะชาวนาเกษตรกรทั้งหลายนี่รู้จักเขาดีในความเป็นพ่อค้าคนกลางที่เอารัดเอาเปรียบกระดูกสันหลังของชาติอย่างไวร้ายทีเดียวคนอย่างในปัญญานี่ไม่มีสิ่งไหนที่เขาต้องการแล้วไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นอิทธิพลชื่อเสียงตำแหน่งทางการค้านี่อยู่ในมือเขาทั้งนั้นก็ทำให้เขาลำพองในความเป็นคนเด่นคนดังของจังหวัดมากไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่านายปัญญาจะสร้างกรรมไว้อย่างไรบ้างแต่ที่รู้เห็นกันอย่างชัดๆก็คือเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยครับนายปัญญาคนนี้อายุ40กว่าแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่กิเลสตัณหาไม่ได้ลดน้อยถอยลงตามวัยนายปัญญาแสดงความมีอิทธิพลใช้อำนาจเงินซื้อหาความสุขมาบำรุงบำเรอตัวอยู่เสมอไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือไม่ถูกก็แล้วแต่เขาจะใช้เงินฟาดหัวหรือไม่ก็ปิดปากจนได้แล้วก็เขาคิดเสมอว่าเงินคือพระเจ้าพระเจ้าเงินตราเพราะว่าเงินเนี่ยมันง้างให้เหล็กอ่อนได้เขาคิดไว้อย่างนั้นนะวันหนึ่งนายปัญญาก็เผอิญไปธุระแถวตลาดนัดก็เกิดไปต้องชะตากับแม่สมพิษแม่ค้าสาวขายผลไม้สดที่แผงในตลาดก็ทำเป็นผู้จาปราศัยซื้อผลไม้มามากมายวางทีท่าว่าข้าคนมีเงินซื้อของทีเพียบวันต่อมาก็ให้ลูกน้องไปทาบทามติดต่อแต่ว่าสมพิษมันไม่เล่นด้วยนายปัญญาก็เลยต้องไปเจรจาด้วยตัวเองถึงกระนั้นแม่ค้าสาวสมพิษก็ไม่สนใจหนุ่มใหญ่วัยดึกอย่างนี้นะก็มีคนพูดอ้วนยังหมูตอนตาก็หยีมีหนำซ้ำมีลูกมีเมียแล้วตาให้ใครจะไปสนใจเป็นเมียน้อยมันกระนั้นนายปัญญาก็พยายามพูดจาหวานล้อมต่างๆนานาบอกสมพิษว่าไปอยู่กินกับเขาแล้วจะหาบ้านสวยๆให้อยู่มีเงินใช้รายเดือนไม่ต้องมานั่งตากหน้าขายผลไม้อยู่ทุกวี่ทุกวันคำพูดแบบนี้ก็ทำให้สมพิษมันโกรธมากก็ตอบปัดเยื่อใยที่เขายื่นข้อเสนอให้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะยากจนแต่ก็มีอาชีพสุจริตขายผลไม้ไปวันๆไม่ต้องขอใครกินอยู่อย่างนี้สบายดีอยู่แล้วไม่อยากจะไปเป็นอินูของใครทั้งนั้นเนี่ยแทบจะเป็นครั้งแรกเลยที่นายปัญญาตระหนักได้ว่าเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปเขาก็กลับไปด้วยความหัวฟัดหัวเวียงกะอีแค่แม่ค้าขายของทำเป็นเล่นตัวทั้งที่คนอย่างนายปัญญานี่พอชี้นิ้วบงการกี่ครั้งจะแจ้นมาหาแทบไม่ทันทุกรายนี่อุตส่าห์ลดตัวลงมาเจรจาต้าอ้วยด้วยกลับไม่เป็นผลยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นมากที่เอาชนะแม่ค้าสาวคนนี้ไม่ได้โมโหโกรธาเสียหน้าอับอายลูกน้องไปทั่วคอยดูเถอะแกทำให้ฉันได้อายแกต้องอายยิ่งกว่าฉันหลายเท่าเพราะฉะนั้นคำพูดสุดท้ายที่ลั่นออกมาจากปากเขาก็ทำให้หล่อนหวาดกลัวเป็นที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อไม่อยากจะเป็นเมียเขาก็อย่าหวังจะได้เป็นเมียคนอื่นเลยว่าอย่างนั้นสมพิษในใจหายเป็นอย่างมาก ดูเธอทำมาหากินอยู่ดีๆแท้ๆไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไปขัดผลประโยชน์อะไรของนายปัญญาสักนิดหนึ่งทำไมถึงมากล่าววาจามุ่งร้ายกันอย่างนี้แต่ว่าสมพิษมันก็ไม่ได้เฉลียวใจแล้วว่าเหตุการณ์ครั้งอุกฤษในชีวิตนี่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ถ้ามีตาทิพย์ล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเธอก็คงจะไม่ไปขายของที่ตลาดในวันนั้นแต่นี่เป็นเพราะว่าเธอเป็นมนุษย์เดินดินคนหนึ่งอย่างเช่นชาวบ้านเขาทั่วไปก็ไม่อาจจะคาดการได้ล่วงหน้าเธอก็มาขายผลไม้ที่แผงเช่นทุกวันเย็นวันนั้นผู้คนที่มาจับจ่ายตลาดซื้อข้าวของพืชผักผลไม้ตอนนั้นก็เริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วเพราะตลาดใกล้จะวายสมพิษมันก็เอนตัวลงพักผ่อนที่ข้างแผงสักครู่ก็มีชายชะกันคนหนึ่งก็เข้ามาที่แผงผลไม้นะก็มาบอกแม่ค้าซื้อผลไม้หน่อยสมพิษก็ลุกขึ้นไปหยิบของให้เสร็จแล้วสมพิษก็กรีดร้องขึ้นสุดเสียงไอ้ความรู้สึกที่ปวดแปรแสบร้อนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สลบแดดิ้นลงไปตรงหน้าท่ามกลางเสียงวีดว้ายอย่างสนุกตกใจของบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ใกล้ๆกันมารู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่ในโรงพยาบาลใบหน้าตลอดจนลำคอถูกผ้าพันแผลทบไปหลายชั้นปวดแสบปวดร้อนที่สุดในชีวิตหลายสิบวันต่อมาเมื่อหมอเปิดผ้าพันแผลออกเธอก็แทบจะช็อกไปอีกครั้งไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อรับรู้ความจริงว่าบัดนี้ใบหน้าที่เคยเกลี้ยงเกลาเปล่งปลั่งด้วยเลือดฝาดของวัยสาวต้องกลับกลายมาเป็นใบหน้าที่เหี่ยวย่นยับยู่ยี่ด้วยฤทธิ์น้ำกรดนะเธอก็ร้องไห้ออกมาอย่างน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็น
10: พักสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวร่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ประสบการณ์ที่ได้ลองทานว่าดื่มแล้วดีขึ้นอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะในช่วงนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
14: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะน้ำมังคุดนะคะมาเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสำหรับลูกค้าที่ทานน้ำมังคุดนะคะเมื่อนี้เฮามาอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นนะคะ มาเยี่ยมยามถามข่าวผู้ที่กินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วว่ามีอาการเป็นจังใดนะคะเดี๋ยวเฮามาพูดคุยกับคุณแม่กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จ้าคุณแม่ซื้ออีหยังคะ
2: นี้น้ำสกุลป้อมสวน
1: คุณแม่บุญนี้เนาะค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 72
1: 72ปีนะป้าเอิ้นคุณแม่ว่าซั่นน่าเพิ่นยังเด็กอยู่ได้น่ะ72ปีน่ะเนาะค่ะ
2: 72ปี
1: ก็ต้องเอิ้นคุณยายติค่ะ
2: เอิ้นจังได๋ก็ได้แม่ก็ได้คือเก่านะ
1: แต่ว่ายังหนุ่มอยู่เอิ้นแม่น่ะเนาะจ
2: ้
1: ะต้องถามอันแม่บุญนี้ก่อนเนาะว่าเป็นอีหยังคือได้มากินน้ำมังคุดมีปัญหาสุขภาพอีหยังคือได้มากินค่ะ
2: เป็นหัวเข่ามันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยในหัวเข่าเนี่ยเอาย่างไปสิดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยคือจังมันนั่นมันเบิดน้ำมันไขคอเนี่ย
1: อ๋อน้ำมันไขคอ
2: จ้า
1: แล้วที่นี่ได้ไปหาหมอป่ะคะ
2: บ
1: ่บ่ได้ไปหาหมอเลย
2: บ่ไป
1: บ่อยากรู้หรือว่าเป็นโรคอีหยัง
2: ไปเพราะว่าคนไปแล้วมันก็บ่เซาแม
1: ่
2: ปื้นไปนี
1: ่ค่ะ
2: ก็เลยบ่ไป
1: ก็เลยบ่ไป
2: ร้องเอาน้ำมังคุดมากินร้องมึงในเสียงพ่อตาว่าซั่นเน
1: า
2: ะ
1: โอ้น้ำมังคุดนี่ได้ยินมาจากไหนคะ
2: ได้ยินฟังในวิทยุคู่มือ
1: ฟังในวิทยุก็เลยว่าอยากกินน้ำมังคุด
2: น่ะร้องเปียกมันบ่แม่นยาเด้เป็นน้ำมังคุดเด้ซั่นเนาะว่าเป็นอาหารอันเสริม
1: ค่ะ
2: น้ำผลไม้ว่าซี่ดอกเนาะ
1: อืมค่ะกะเที่ยวแรกนี่ไปซื้อมาร้องกินนี่ร้องเมืองจากขวดค่ะเนี่ย
2: ซื้อมา3ขวดล้นแล้วพอตัดแล้วไปซื้อ
1: 3ขวดเลยเอามาร้องกินเบิ่ง
2: เอามาร้องล่ะกินเพิ่น2
1: กิน2คนกับพ่อ
2: จ้ะ
1: กินอันพันที่นี่กินไปจากขวดที่ว่ามันดีขึ้นนะคะ
2: ที่เรียกแล้วเราบอกกินครึ่งโจกน้อยๆโอ้ยพอทั่วลิ้นเนาะว่าซั่นดอก
1: 15ซีซี
2: มันสิเป็นยาหรือพ่อตาว่าซี่ล่ะ
1: โอ้ย่านเปียงย่านเบิดก้อนคือความหมายนะก็เลยลองกินก็เลยลอง
2: กินคือเนาะซั่นดอกซั่นฟังอยู่ในวิทยุน่ะยายนึงแล้วว่าเรากิน3เวลาพั่วว่าซั่นดอก
1: 30ซีซีเช้าแรง
2: บัดนี้เราเห็นพลไว้เด้เรากินหลายว่าซั่นดอกกันเจ้าก็ให้กินข้องกินคือไว้ล่ะว่าซั่นดอก
1: บัดที่นี่อาการมันเป็นจังได๋คะ
2: อาการมันก็ไข้อยู
1: ่ไ
2: ข้ก็เบาโตเบานั่นดีอยู่ตะกี้หัวเนี่ยมันมาแก่วินเดี๋ยวนี้บ่วินเซาแล้ว
1: ค่ะก็คือวินหัวติค่ะ
2: วินหัวน้ํา
1: อ๋อแล้วบัดที่นี่อาการที่ว่าเป็นก๊อกๆแก๊กๆตรงเข้านี่เด
2: ้ก๊อกๆแก๊กๆนี่เซาแล้วเนี่ย
1: เซาก็คือ
2: เซาเนี่ย
1: ก็คือดีขึ้นเติ
2: บขึ้นก็ดีขึ้นอยู
1: ่แล้วพวก
2: นอนกะหลับใครอยู่นอนน่ะ
1: นอนหลับดี
2: มันนอนหลับบ่ดีได้ไปกินยาจิตเวชพอมันนอนบ่หลับเดี๋ยวนี
1: ้ก็คืออันไปกินยาจิตเวชนี่คือไปกินยาคลายเครียดก็คือว่าเหมือนยาคลายเครียดนอนหลับก็คือว่ากินอยากให้มันนอนหลับมันบอกแม่แต่ว่าที่นี่พอมากินน้ำมังคุดเข้าไปแล้วอาการนอนหลับดีขึ้นยาเข้าไปกินแล้วดีขึ้นบ่ค่ะเวลาไปนั่นไปนี่
2: บ่ปวดแข้งปวดขาจะเครียดดอกบ่ปวดจะ
1: ไปวัดไปยังได
2: ้ไปได้อยู
1: ่
2: ไปสแกนย่างไปได้
1: บ่ได้ย่างไกลๆนี่ได้
2: ย่างไปได้อยู่มันบ่ปวดดอกขาเป็น
1: ค่ะ
2: ขาเป็นแขนจังซี่ก็บ่ปวดดอก
1: 100% นี่ให้จักเปอร์เซ็นต์ได้แม่ดีขึ้นหลายเติบ
2: นี่ขึ้นหลายเติบอยู่แล้วเพิ่นสิบเบิ่งไป
1: โอ้ได้ 80% เนาะก็คือดีขึ้น
2: เพราะตาแล้วก็เป็นกระเพาะด้วยน่ะแล้วว่าเรา
1: ค่ะ
2: ใครได้เนี่ยเราก็ได้ไปหาหมอจะแก้ได้เนี่ย
1: เอาอันคุณพ่อตะก้อนเป็นกระเพาะสิค่ะพ่อเป็นกระเพาะอันหมอว่าเป็นอีหยังแม่
2: ไปกินยาน้ําหมอบ่เซาจะแก้กระเพาะน่ะเดี๋ยวนี้เราก็ได้ไปหาหมอจะแก้
3: กดไหลย่อย
2: แ
3: ม
1: ่กดไหลย้อนหมอเพิ่นว่าน่ะ
2: นั่นล่ะ
1: โอ้
3: ก็ผมก็กินน้ําไปบ่เป็นแก้ผีของคนนี้ดอก
1: ก็คือว่าดีขึ้นหลายเติบแล้ว
2: กระเพาะ
1: ก็คือยานี่เฮาก็คือบ่ค่อยได้กินแล้วของพ่อน่ะ
2: บ่ได้กินบ่ได้ไปกินยาน้ําหมอแล้วเด้อน่ะ
1: บ่ตาตอนนี้กินเบิดจักขวดแล้วแม่บ่15น
2: ี่หรือเออสิแม่นอยู
1: ่กินเบิดเป็นโลแล้ว
2: เบิด
1: โลกว่า15ขวด
2: มื้อเช้านี่ซื้อมาบ่ทันได้จอดอก
3: กินนี่แล้วมันกินน้อยพอดบ่จังว่า3เทียบน
2: าทีตัวลิ้นนี่นะเทพอทาลิ้นนี่แม่เนาะสมัยเฮ็ดกินนี่มัน
1: เวลาไปซื้อนี่ซื้อเทละ3ขวด3ขวด
2: เทละ3ขวด
1: อ๋อ
2: บ่เทละขวดแ
1: ท้โอ้ก
2: ็มันเบิด
1: จ้าก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: ดีขึ้นหลายเติบอยู่
1: ก็คือ 80% ละไป หน้าแก้ใสขึ้นตัวพ่อ
2: แม่นอยู
1: ่แม่นผิวแก้ใสมันเด้งขึ้นนะ
2: เขียนเขาเป็นงันๆบัดนี้มาเบิ่งมันบ่ยันดิมันเป็นตีตึงๆขึ้นมันเป็นตีตึงๆแม่ก็ซ้อมแม่คือกันน่ะ
1: เอาหนูก็ซ้อมมัน72มันแม่นบ่72เนี่ยเนาะหน้าใสแบบว่าเนี่ยแขนมันตึงก็ได้ล่ะที่แม่ว่าน่ะหนูก็สังเกตอยู่เด้อ
2: ขาคือกันตะกี้เบิ่งยืนเบิ่งสิมันฟัดตรงนึงตรงแรงเนาะบัดนี้เอ้ามันก็ตึงๆแล้วสิดอก
1: 360บาทนี่แพงบ่แม่ซั่น
2: บ่แพงดอกบ่เคยได้ซื้ออยากกินคือเพิ่นจะเคียเนาะแม่บ่เคยได้ซื้อกิน
1: แม่นๆๆเฮาดูแล
2: ครับเพิ่นกว่าละ 1,000 กว่าเพิ่นจะซื้อแม่บ่เคยซื้อไม่กิน
1: ค่ะก็คือดูแล
2: หมอ
1: จ้ะ
2: จ้ะเท่านั้นล่ะแม่ก็ว่ามันดีอยู่
1: จ้ะถ้าเกิดว่าขวัญผู้ฟังเขาฟังอยู่น่ะอยู่ในอันรายการนะคะที่เขาอยู่อำเภอบ้านแท่นเนี่ยแม่ค่ะ
2: แล้วเป็นท้ายยาก
1: ค่ะ
2: แม่ก็ว่าเอามากินในเพียงเงินเจ้าก็คือมีพอได้ซื้อกินอยู
1: ่ค่ะ
2: เอาไปร้องกวดนึงทายยากมันนี่มื้อนั้นทาย3เที่ยแล้วว่าแล้วเป็นคนทายยากเนาะ
1: ค่ะ
2: ทายออกเป็นจิตเป็นกาบดำๆออกว่าซั่นแล้วว่า
1: เหมือนคล้าย
2: ๆว่าคือบ่เอามากินอีก
1: ฉันกําลังขับนัวแม่เนาะจ้ะอันคนที่ฟังอยู่เนี่ยเนาะอันถ้าเกิดว่าเขาสิมาเยี่ยมยามถามข่าวนี่เฮามาหาแม่ได้อยู่บ้านเลขที่นะคะ
2: ได้อยู่บ้านเลขที่3
1: บ้านเลขที่3หมู่หยังคะแม่
2: หมู่4
1: หมู่4ตําบล
2: ตําบลบ้านแทน
1: ตําบลบ้านแทนอําเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิเนาะก็มาถามพ่อกับแม่ได้เลยว่ากินกัน
2: ได้2คนนั่นแหละ
1: ก็มาถามได้ถ้าหรือเป็น
2: ได้อยู
1: ่ถ้าเป็นอาการเดียวกันก็มาสอบถามได้ว่ากินไปแท้ๆเนาะ
2: แม่น
1: จ้ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณแม่มากที่ว่ามาเป็นวิทยาทานเนาะมาบอกบุญต่อว่าเขาเป็นโรคนี้แล้วเขาเป็นโรคนี้เขากินตัวนี้แล้วเขาดีขึ้น
2: นั่นแหละ
1: เขา 80% เลย
2: แม่
1: นเนาะจ้าเมื่อนี้หนูขอขอบคุณมากๆนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ สำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจติดต่อสอบถามโทร0928172589
6: เธอต้องเป็นอย่างนี้เพราะความผิดของใครเป็นความผิดของเธอหรือเปล่าที่ไม่ยอมสนองตัณหาให้ผู้ยิ่งใหญ่อย่างนายปัญญาบรรดาญาติพี่น้องก็ได้แต่ปลอบใจให้เธอคลายความเศร้าโศกลงบ้างให้คิดซิว่าไม่ตายก็ดีซะนักแล้วเธอก็แย้งว่าถ้าเธอต้องมีชีวิตอยู่อย่างนี้ต่อไปให้ตายซะดีกว่าก็มีคนแก่บางท่านก็ให้ข้อคิดแก่หล่อนว่ามันผู้ใดทำกรรมไว้อย่างไรมันก็ต้องได้รับผลกรรมนี้แน่นอนมันหนีอะไรหนีได้จะหนีกรรมนะไม่พ้นหรอกลูกเอ้ยมันทำอย่างนี้มันก็เท่ากับติดหนี้เธอไว้แต่ว่าหนี้กรรมนี่มันหนักหนาถึงเวลาสักวันมันต้องใช้หนี้กรรมที่มันสร้างขึ้นจนได้นั่นแหละไม่เชื่อก็คอยดูถึงกระนั้นเธอก็ไม่อาจจะคลายความเศร้าเสียใจในสิ่งที่สูญเสียไปได้ก็ร่ำจะฆ่าตัวตายไปให้พ้นเสียแต่ก็มีญาติห้ามปรามไว้ทันแล้วใครจะไม่เสียใจในเมื่อใบหน้าที่เคยสวยใสกลับมาต้องอัปลักษณ์เหมือนกับพูดผีปีศาจอย่างนี้สมพิษก็เก็บตัวเงียบไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเดินไปไหนมาไหนอีกต่อไปเพราะว่าเธอทั้งกลัวทั้งอายจนกลายเป็นคนประสาทเสียผวาร้องลั่นไปทุกคราวที่ได้ยินเสียงห้าวๆของผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะจิตใต้สำนึกของเธอยังหวาดกลัวต่อเสียงของไอ้เพชฌฆาตที่สาดน้ำกรดใส่หน้าเธอวันนั้นมากญาติของเธอคนใดคนหนึ่งก็ต้องดูแลเธออยู่ไม่ให้คลาดสายตาเพราะว่ากลัวว่าเธอจะฆ่าตัวตายแล้วเมื่อวันไหนที่ญาติของเธอเกลี้ยกล่อมให้เธอออกมาเดินเล่นนอกบ้านเสียบ้างโดยที่พวกเขาจะเดินเป็นเพื่อนไปด้วยเธอก็จะทำใจกล้าไม่กลัวไม่อายออกมาข้างนอกบ้านผู้คนที่พบเห็นต่างก็แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจสงสารแล้วก็เวทนาในเคราะห์กรรมของเธอไม่ใช่น้อยสมพิษก็เกือบจะทำใจได้อยู่แล้วถ้าไม่เป็นพ่อเด็กเล็กๆหลายคนหันมาเห็นหน้าเธอก็ร้องกรีดกราดวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วปากก็ร้องตะโกนลั่นผีหลอกผีหลอกความอดทนของเธอก็สิ้นสุดลงตรงนั้นเองสมพิษก็หันหลังวิ่งเข้าบ้านไปอย่างรวดเร็วและจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกเลยคุณนิพพาผู้เล่าเรื่องนี้บอกว่าเห็นเธอเพียงครั้งเดียวรู้สึกเวทนาสงสารเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวนี้จากปากของญาติของเธอใครๆก็รู้ว่าเธอยังไม่ตายแต่ว่าไม่มีใครเห็นหน้าหล่อนเป็น10ปีมาแล้วเพราะว่าหล่อนเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในบ้านไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเหมือนหนึ่งว่าเธอได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วส่วนทางด้านของไอระยำปัญญาเมื่อรู้ว่าตัวได้จ้างวานคนเอาน้ำกรดไปสาดหน้าแม่ค้าสาวได้สำเร็จแทนที่มันจะสำนึกผิดเสียใจที่ตัวได้ตัดชีวิตตัดอนาคตของผู้หญิงคนหนึ่งลงสิ้นเชิงก็กลับยินดีในความสำเร็จของตัวตามที่ได้ลั่นวาจาหมาของมันไว้เธอถูกฆ่าให้ตายทั้งเป็นโดยมนุษย์ใจอุบาททมิฬหินชาติเป็นที่สุดแต่ผู้กระทำผู้จ้างวานกลับไม่ถูกลงโทษทันตามกฎหมายเพราะว่าผู้กระทำผิดมันหลบลี้หนีหน้าหายไปจากจังหวัดนี้ก็ไม่มีพยานหลักฐานใดๆมาจับนายปัญญาได้เลยหลายปีผ่านไปผลกรรมแรงกรรมที่นายปัญญาก่อไว้ก็เดินทางมาถึงนายปัญญาพบอุบัติเหตุรถคว่ำบนทางหลวงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสไฟคลอกไปทั้งตัวหัวหูหน้าตายับยู่ยี่เหมือนผีนรกไม่ผิดอะไรกับแม่ค้าสาวคนนั้นสักนิดเดียวตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในห้อง ICU ต้องนอนตะแคงเพราะแผ่นหลังเน่ามีน้ำหนองไหลอยู่ตลอดเวลาขยับตัวแต่ละครั้งก็แสนจะปวดแสบปวดร้อนกระนั้นนายปัญญาก็ยังใจแข็งอยู่สู้เงื้อมมือพญามัจจุราชได้10กว่าวันกว่าจะจบชีวิตบัดซบที่ประกอบกรรมชั่วมาตลอดไม่มีใครรู้ว่าข่าวการตายของนายปัญญาจะไปถึงหูของแม่สมพิษแม่ค้าสาวคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเวลาก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นตายร้ายดีอย่างไรแต่ก็หวังว่าขอให้เธอได้รับรู้เถอะว่าบัดนี้ผู้ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับเธอนั้นได้ชดใช้หนี้กรรม ให้กับเธอด้วยชีวิตของมันแล้วด้วยสภาพที่ทุกขเวทนาไม่น้อยไปกว่าเธอเลยผิดกันแต่ว่านายปัญญาได้รับทุกขเวทนานั้นเพียงชั่วครู่ชั่วคราวแต่ว่าสมพิษกลับต้องแบกทุกทรมานนั้นไว้ชั่วชีวิตท่านผู้ฟังที่สุดคนเรานั้นก็หนีกรรมที่ตัวก่อไปไม่พ้นถึงแม้ว่าตำรวจและกฎหมายบ้านเมืองจะเอาผิดไม่ได้แต่กฎแห่งชีวิตและกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยยกโทษให้ใครแล้วก็จะตามมาเอาผิดกับผู้นั้นเสมอไปถ้าหากว่าเขารอดจากการลงโทษในเมืองมนุษย์แน่นอนที่สุดคนอย่างในปัญญาอเวจีสถานเดียวครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ10กว่าปีที่แล้วนั้นเจ้าลานี่เป็นคนที่ชอบเล่นประทัดเป็นชีวิตจิตใจร้านครูเจียมเนี่ยมีประทัดกี่ดอกไอ้ลาเป็นซื้อมาจุดเล่นหมดอะท่ามกลางเสียงด่าเสียงบ่นของชาวบ้านตลอดจนกระทั่งเมียของตัวเองมีเมียแล้วนะไม่ใช่เด็กๆมีเมียแล้วมันก็ยังชอบเล่นประทัดบางวันทำตัวเมื่อกระเด็กอายุ15-16อายุตั้ง27แล้วมีเมียเกือบจะมีลูกอยู่รอมารอแล้วตอนนั้นเมียมันกำลังท้องอ่อนๆด้วยฐานะพ่อแม่ของไอ้ลาก็ถือว่าเป็นผู้มีอันจะกินในหมู่บ้านเงินจากการขายข้าวนี่ก็จะฝากเก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจะซื้อประทัดซื้อเสื้อผ้าใส่งานบุญนิสัยมันชอบสนุกเป็นคนขี้เล่นขี้โออยู่ไม่น้อย

0: มักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองแดงเนาะแม่
3: จ้ะ
2: กับครับแม่ชื่อจังไหนครับแม
3: ่ชื่อแม่ท้องสีโค้งสัมพันธ์จ้ะ
2: อยู่บ้านเลขที
3: ่ที่1ทับ1จ้ะตำบลบางชมพูเหรอจ้ะ
2: อันนี้บ้านอย่างครับแม
3: ่บ้านทรัพย์เจริญ
2: บ้านทรัพย์เจริญตำบลบางชมพู
3: จ้ะ
2: อำเภอหนองแดงเนาะ
3: จ้ะ
2: ครับครับแม่คุณแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: ปวดขา
2: ครับ
3: ปวดขาตั้งแต่ในแช่งมาหอดกระโพกทีละครับแช่งลูกก็ยังโซ่ต้องบีบต้องหนวดตะกอนไว้ลูกได
2: ้ครับ
3: มันกินน้ำมังคุดแต่อย่านี่ว่าให้ขัดให้ปวดดอกยันน่ะ
2: ครับ
3: ต้นขา
2: เริ่มกินน้ำมังคุดนี่ไอ้ผู้ใดมีผู้ใดแนะนำกันไหม
3: ฟังวิทยุ
2: อ๋อฟังวิทยุครับ
3: ฟังยังมาแรงหันไปพ่อยังมาแรง
2: ครับ
3: มือเศร้าไปเอาเลย
2: ซื้อมาเจ็ดขวดครับที่แรก
3: เอาขวดเดียว
2: อ๋อมาลองกินเบิ้ง
3: มากินเบิ้งก็ว่าใช่เนี่ย
2: ใช่
3: เนี่ยหลอกเลยเบิดขวดนี่ก็เลยสั่งเพื่อนมาให้ละ3ขวดจ้าที่แรกเอานี่ละ
2: ครับ
3: เอานี่ก็สั่ง3ขวด
2: ครับ
3: สั่ง3ขวดกินไป3ขวดนี่ก็ไปเอาอยู่นี่อีก2ขวดอีก
2: นี่กระเพาะพร้อมติแม่นี่ว่า
3: เป็นกระเพาะล่ะออกกันคอนล่ะกินยังก็บ่ได
2: ้ครับ
3: กินข้าวไหว้ปลาขาวหวานก็บ่ได้กินหวานก็บ่ได้กินไหลก็บ่ได
2: ้ครับ
3: มันกินน้ํามังคุดลงขวดนึงนี่ยังว่ากินกล้วยสุกก็ได้นะ
2: อ๋อครับ
3: แต่ว่ามันใครแน่อยู่ได้ล่ะ
2: ครับ
3: ดีดอกน้ํามังคุดน่ะฉันว่ามันดีอีวีนี่ล่ะ
2: ครับท่านกินมันแต่ขวด
3: แปดขวดขาอยู่นี
2: ่อ๋อครับแม่ฟังมาถึงเป็นแปดขวดแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
2: ครับอาการที่เริ่มดีนั้นเริ่ม
3: เอามาไหมเริ่มกินสองขวดขา
2: อ๋อครับ
3: ที่แรกนั้นหกขวด
2: ครับ
3: ตอนว่าได้กินแต่นี่โอ้ยไปจีตลอดแล้ว
2: ครับครับ
3: ฉันว่าคือว่าที่ว่าไหวแล้ว
2: กินข้าวก็แซ่บเนาะแม่เนาะ
3: กินข้าวแซ่บอยู
2: ่นอนหลับดี
3: จ้า
2: ครับครับ
3: ท่านกินท่านได้กินน้ำมังคุดหรือ
2: ครับ
3: กินแล้วก็นอนหลับดี
2: ครับนอนหลับดีขึ้นอยู่เนาะแม
3: ่จ้า
2: ครับ
3: ว่ามันนั่นยืนล่ะ
2: ครับ
3: ที่กินไปเรื่อยล่ะ
2: ครับ
3: เป็นที่ละ
2: ครับที่ว่ามาเป็นความจริง
3: จ้าความจริง
2: บ่ได้มาเตรียมเนาะแม่เนาะ
3: ขานี่ซึ่งก็บ่ปวดได้ล่ะ
2: ครับ
3: ซอบปวดเลยได้ขานี
2: ่ครับผู้ใดอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามแม่ก็มาถามเมื่อไหร่เนาะแม่เนาะ
3: ถามได
2: ้เพิ่นก็ถามบอกเป็นวิทยาทานต่อครับนี่ผมก็ตรวจแทนบริษัทกับคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับทราบรับฟัง
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอ ที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหารซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
5: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-812-7589
6: เสร็จแล้วเจ้าลาในความจริงไม่ใช่คนเกเรก็เป็นคนดีคนหนึ่งในหมู่บ้านจะเสียก็ตรงที่ชอบเล่นประทัดกวนชาวบ้านเขาเท่านั้นบางวันเขาซื้อประทัดมาจากบ้านขูดเจียมแล้วก็หอบไปทุ่งนาตอนเย็นวัวควายกำลังกินหญ้ามันก็จะอยู่กันเป็นฝูงฝูงทั้งวัวทั้งควายเจ้าลาก็จะเข้าไปหาฝูงที่ใหญ่ที่สุดจากนั้นก็จุดประทัด50 60ดอกวัวควายกำลังแทะเล็มกินหญ้าเสียงประทัดมันดังปั๊มมองฟังขึ้นมาอย่างกับฟ้าผ่ามันก็ตกใจวิ่งแตกฝูงกันยังไม่คิดชีวิตเหมือนกับคนหนีตายในสงครามนั่นแหละครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งกันให้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดฝุ่นงี้ตลบฟุ้งไปทั้งท้องทุ่งเพราะมันต่างก็วิ่งหนีตายกันที่ล้มลงไปตัวอื่นก็เหยียบที่วิ่งชนตัวอื่นก็มีเหตุการณ์แบบนี้เจ้าลาชอบเหลือเกินนั่งหัวเราะชอบอกชอบใจเห็นความชุลมุนวุ่นวายของวัวควายควายบางตัวนี่ตะเลิดหนีนะไม่ยอมเข้าคอกไม่ยอมเข้าบ้านตัวเองวิ่งหนีเข้าป่าตัวสั่นหูตั้งเลยแม้ผู้เป็นเจ้าของไปต้อนเข้าคอกมันก็ทำท่าจะสู้หรือขวิดเอาเพราะมันตกใจมันตื่นสุดขีดนั่นแหละนี่เป็นความสุขของไอ้ลาแต่เป็นความทุกข์ของคนอื่นเมื่อมันกลับมาถึงบ้านเมียรู้เมียก็ด่าเอาแม่รู้แม่ก็ด่าอีกคนแต่ไอ้ลางก็ยังเล่นของมันอยู่อย่างนั้นมันบอกว่ามีความสุขที่เห็นวัวควายมันวิ่งชนกันด้วยความตกใจต่อมาถึงวันลอยกระทงทั้งประเทศก็สนุกสนานก็ได้การจุดประทัดและลอยกระทงเสร็จแล้วเจ้าลาก็ไปซื้อประทัดมาตุนไว้ 3-400 ดอกเลยแทนที่มันจะเล่นอย่างคนอื่นกลับเล่นพิเรนจุดใส่ควายตอนหัวค่ำก็ทำแล้วจุดใกล้บ่อน้ำที่ชาวบ้านเขาไปตักมาดื่มมากินคนตกใจตื่นขนาดผ้าถุงหลุดเนี่ยมันก็ทำมาแล้วแม้ว่าเขาจะด่าพ่อด่าแม่เอาไม้คานไล่ตีมันก็หัวเราะชอบใจแทนที่จะโกรธพอตกค่ำตอนที่มันนั่งอยู่หน้าบ้านมีคางคกตัวใหญ่โดดลงมาจากที่ซ่อนผ่านหน้ามันไปมันเห็นก็จับตัวคางคกนั้นมาก็จับปากอ้าออกเอาประทัดยัดใส่ปากคางคกหนุ่มๆและแวกนั้นก็ยืนดูบางคนก็หัวเราะบอกว่าไอ้ลาเอาบุหรี่ให้คางคกดูดแต่ตรงกันข้ามพอคางคกมันคาบแล้วลืมตาปริบๆไอ้ลาก็ไม่ขีดจุดเข้าชนวนพริบตาเสียงประทัดก็แผดเปรี้ยงคางคกเจ้ากรรมนี่หงายหลังล้มตึงเลยไอ้ลาเนี่ยยืนหัวเราะด้วยความชอบอกชอบใจผลปรากฏว่าคางคกปากฉีกเป็นแฉกไม่มีชิ้นดีชักแงกๆอยู่เดี๋ยวก็ตาย ็นเกมกีฬามหาโหดที่ไอ้ลามันชอบเมียรู้ก็มานั่งด่าว่ามันเล่นพิเรนมันก็ไม่ถือสาก็ยังบอกว่าเราฆ่ามันก็ดีแล้วมันจะได้ไปเกิดเป็นคนเขาสักทีไม่ต้องมาเป็นคังคกน่าเกลียดเจ้าลาคนนี้ไม่ชอบเข้าวัดเพราะมันคิดว่าวัดไม่มีประโยชน์อะไรวัดก็มีแต่พระก็เหมือนคนธรรมดาผิดกันแต่เพียงห่มผ้าเหลืองก็เที่ยวขอชาวบ้านกินไอ้ลาก็เลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรไม่รู้บาปรู้กรรมเสร็จแล้วได้เวลาเจ้าปินเมียของเจ้าลาคลอดปวดท้องอย่างหนักไอ้ลาก็วิ่งไปหาหมอตำแยมาทำคลอดเมียร้องครวญครางอยู่ในห้องเจ้าลานั่งไม่ติดเดินวนไปวนมาแล้วก็ได้ยินเสียงร้องจ้าแววออกมาเจ้าลาก็แทบโดดด้วยความดีใจพอหมอตำแยออกมาก็ถามฉันได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอ่ะลูกเองเป็นผู้ชายเมียเองก็ไม่เป็นไรหรอกเข้าไปดูเถอะหมอบอกสั้นๆไอ้ลาพรวดพราดเข้าประตูเมียมันนอนหลับมีน้ำตาไหลรินจากหางตาหยาดลงมาอาบแก้มแต่ไอ้ลาไม่ได้สังเกตว่าอารามดีใจอยากจะเห็นหน้าลูกพอก้มลงไปดูลูกชายคนแรกไอ้ลาถึงกับตะลึงเพราะว่าทารกน้อยมีปากแหว่งฉีกเป็นริ้วทั้งปากล่างปากบนมาแต่กำเนิดไอ้ลาคิดวูบไปถึงคางคกที่มันเอาประทัดยัดใส่ปากแล้วจุดให้ประทัดระเบิดปากลูกมันมีลักษณะเหมือนปากคางคกที่ฉีกขาดเพราะแรงระเบิดไม่ผิดเพี้ยนเลยทุกวันนี้ลูกชายลาอายุ10ขวบแล้วเป็นเด็กเศร้าซึมไม่ยอมออกไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันเพราะว่าถูกล้อเลียนถูกเรียกว่าไอ้แหว่งจากพวกเด็กเหล่านั้นส่วนตัวไอ้ลาเลิกเล่นประทัดเด็ดขาดเลยมันเข้าวัดถือศีลเคร่งครัดทุกวันโกนวันพระเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ากรรมมีจริงๆแหมมารู้ก็ตอนที่ลูกปากแหว่งเสียแล้วในลานะในลา
7: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
8: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
7: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สำบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
9: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: จ้าสวัสดีจ้า
9: จ้าแม่
10: ย่าอยากได้น้ำมังคุดจัก3ขวดลูก
9: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยจ้า
10: แม่จันเกียรติหอม
9: จ้าตำบล
10: โคนสว่าง
9: จ้าอำเภอ
10: ศรีสงคราม
9: ศรีสงครามจ่ายลูกเรียกส่งให้นะคะแม่แม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
10: จ้าสักนี่แหละลูกเอ๋ยสวัสดีจ้า
9: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: จ้าแม่สั่งน้ำมังคุดแน่ลูก
9: จ้าแม่รับกี่ขวดคะ
11: 3ขวด
9: จ้าสีส้มเนาะแม่
11: สีส้มเด้อ
9: จ้าเดี๋ยวลูกขอทวนชื่อที่อยู่อีกรอบนึงได้ไหมคะแม่กันไว้แม่ชื่ออะไรคะ
11: บุตรชายเชษฐา
9: อ๋อแม่โอเคหนูจำไม่ได้เดี๋ยวหนูหาให้เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ จ้าแม่ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
11: แถมหรือเปล่า
9: แถมเหมือนเดิมค่ะแม่เดี๋ยวลูกแถมให้ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: จ้า
9: จ้า
12: ว่าครับสรุปแล้วโทรก็ติดจ้ะ
9: จ้าน้ำมังคุดจ้า
12: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแนวที่ถามครับได้ของแล้วเมื่อนี้อัน
9: จ้าก
12: ินเวลาเท่าไรกินย่ำไหน
9: พ่อกินพรุ่งนี้เช้าเด้อตื่นนอนมาแล้วก็กินเลยวันแรกพ่อทานแค่ครึ่งแก้วก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยทานเต็มแก้วเด้อทานแต่ตอนเช้าก็พอจ้ะพ
12: ่อครับครับ
9: ค่ะแล้วก็ถ้าเปิดขวดแล้วพ่อแช่ตู้เย็นด้วยนะมันไม่มีสารกันเสียนะคะสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
13: จ้าอันอยากได้น้ำมังคุด3ขวดจ้า
9: จ้าขอชื่อหน่อยค่ะ
13: ชื่อนางทอนตุ้มตาลเดียว
9: จ้า
13: ท่านพุทธรักษาจ้า
9: จ้าตำบลอะไรคะ
13: ตำบลโนนสะอาด
9: อำเภอค่ะ
13: อำเภอบ้านม่วงจ้า
9: โอเคค่ะจังหวัดสกลใช่ไหมคะ
13: จ้า
9: จ้าเดี๋ยวหนูส่งให้วันนี้ประมาณ 1-2 วันน่าจะถึงพี่หรือไม่ก็พรุ่งนี้น่าจะถึงนะคะ
13: จ้าร
9: อรับสายพัสดุหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูรีบส่งให
13: ้จ้าจ้า
9: ค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่4แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่4แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้4แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้4แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9 หรือสามารถติดต่อ

0: ฤทธิ์ที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: เฮ้ยโอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์1846000จากออสเตรเลีย

0: เตอรี่0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
1: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอบอลไอสิ
4: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพลียๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
5: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาททอนนั่นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
6: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
7: ๆมันเป็นเรื่องงัก
6: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0919

บ้านเตรียมตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆอยากจะมาแนะนำให้กับท่านผู้ฟังที่มีอาการมือเท้าชาหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดตราแซนบุรีในกล่องสีส้มของเรานะคะตัวนี้จะมีสารแซนโทน 100% จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายปรับสมดุลกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเหนื่อยล้าไม่มีแรงหรือชาตัวนี้จะเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดให้เลือดไหลเวียนร่างกายได้ดีขึ้นบริเวณที่เราชามือชาเท้าหรือว่าไม่มีแรงนะคะเกิดจากการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆไม่เพียงพอดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังดื่มน้ำมังคุดอย่างต่อเนื่องตัวนี้จะเข้าไปช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดออร์แกนิกน้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% มาจากธรรมชาติไม่ผสมสารสเตอรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะเพียงท่านผู้ฟังทานแค่วันละ1แก้วเล็กๆที่จะอยู่ในกล่องนะคะวันละ1แก้วก็พออย่าทานเยอะเกินไปเดี๋ยวร่างกายของเรานะคะจะปรับไม่ทันต้องค่อยๆทานนะคะอยากหายต้องทานอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญอย่าหยุดทานเด็ดขาดจนกว่าจะมั่นใจว่าร่างกายของเราเนี่ยจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นแล้วแน่นอนแต่สาวร่าพาขวัญรับประกันตรงนี้เลยว่าลูกค้าทุกท่านที่ได้ทานน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มรับรองว่าเห็นผลตั้งแต่1ขวดแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
3: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีวัดประยูนให้ฟังครับเอ่ยนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงหรือว่าพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศย่อมรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านดีหลวงพ่อได้นำอวิชามโนมยิทธิการปฏิบัติกรรมฐานในแนวทางฤทธิ์ทางใจมาสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ได้ไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ด้วยตนเองการได้มโนมยิทธิสามารถรู้เห็นนรกสวรรค์ที่ว่านี้ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วก็ปรารถนาพบสวรรค์เมื่อชีวิตตนเองถึงมรณะแล้วดังนั้นผู้ได้มโนมยิทธิย่อมละเว้นจากการทำชั่วไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นกระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อฤาษีเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าท่านจะได้รับการอบรมสั่งสอนเน้นหนักในการปฏิบัติแต่ท่านก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทางปริยัติธรรมควบคู่กันไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เคยผ่านพบประสบเรื่องผีมาอย่างโชคชนกล่าวได้ว่าประจนพระจันทร์กับผีมาตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ไม่ได้บวชเป็นภิกษุด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีสติมั่นคงแล้วก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวหวาดคล้อยตามอารมณ์ความกลัวเรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจอผี ที่จะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นานแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัด ประยูรวงศาวาสเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีเวลานั้นอยู่ในห้วงเวลามหาสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินอยู่คือประมาณปีพ.ศ. 2485ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะสงครามเช่นเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นยกกำลังบุกเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลในขณะนั้นตกอยู่ในสถานการณ์หมดทางเลือกจำใจต้องยอมรับเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นถูกโจมตีทางอากาศโดยฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนักประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์ต่างๆก็พลอยได้รับเคราะห์จากการทิ้งระเบิดไปด้วยมีผู้บาดเจ็บล้มตายเพราะภัยสงครามอย่างมากมายสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ถูกฝูงบินทิ้งระเบิดฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มด้วยลูกระเบิดพังพินาศไปหลายส่วนการทิ้งระเบิดครั้งนั้นมีระเบิดหลายลูกมาตกที่หน้าวัดประยูรทำให้ศาลาการประเรียนนี่แหลกลานไปห้องแถวของชาวบ้านซึ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าวัดก็ทลายราบไปทั้งแถบมีประชาชนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตไปประมาณ40กว่าคนขณะนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระมหาวีระถาวโรยังจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูรแม้จะมีระเบิดมาตกที่วัดแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไม่ยอมย้ายวัดหนีท่านคงอยู่ที่วัดประยูรเป็นปกติหลังจากวันที่มีระเบิดตกที่หน้าวัดจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้10วันคืนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งหลวงพ่อออกมาเดินเล่นที่ว่างระหว่างกุฏิท่านเห็นพลตำรวจสองนายประจำสถานีตำรวจบุพารามซึ่งทำหน้าที่สายตรวจวิ่งหน้าตั้งมาจากด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อก็นึกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติก็เดินไปดักหน้าตำรวจเห็นพระก็รีบหยุดแล้วก็พนมมือไหว้หลวงพ่อก็ถามว่ามีอะไรหรือโยมถ้าได้วิ่งกันมาอย่างเงี้ยผีมันหลอกครับผีที่ไหนหลอกโยมอ่ะก็ที่หน้าโบสถ์นะครับหลวงพ่อก็ถามอีกว่าผีหลอกยังไงตำรวจทั้งสองก็เล่าให้ท่านฟังว่าผีมันทำตัวใหญ่ขึ้นโตผุดขึ้นที่หน้าโบสถ์พอเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกันมาด้วยความกลัวหลวงพ่อก็เลยชวนตำรวจทั้งสองนายนั้นย้อนกลับไปดูตำรวจก็ยอมไปด้วยแบบกล้าๆกลัวๆเมื่อไปถึงบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งตำรวจสองนายเห็นผีมาหยกๆ ก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยบริเวณนั้นว่างเปล่าเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างคืนต่อมาก็มีคนถูกผีหลอกบริเวณหน้าวัดประยูรหลายครั้งกระทั่งถึงยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณหน้าวัดการที่ผีเกิดเฮี้ยนขึ้นมาคงจะเนื่องจากมีคนตายเพราะถูกสะเก็ดระเบิดจำนวนมากวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างกระทันหันด้วยความตกใจกลัวก็ไม่อาจสงบสุขได้วันหนึ่งมีเพื่อนพระจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดประยูรเกือบ10รูปได้นั่งสนทนากันตั้งแต่เย็นจนมืดค่ำขณะนั้นเป็นช่วงสงครามมีการพรางไฟทั่วกรุงเทพทุกคนทุกแห่งก็มืดมิดไปหมดแต่คืนนั้นเป็นคืนค่ำคืนเดือนหงายส่องสว่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เรียกเนนมา 3-4 องค์บอกให้เอากระติกใบใหญ่ไปซื้อนมสดที่ร้านชมพาณิชย์ที่อยู่เยื้องๆกับหน้าวัดเพื่อจะนำให้เอามาให้พระเพื่อนฉันแล้วก็ให้เอากาน้ำไปใส่น้ำร้อนน้ำชามาด้วยเพราะว่าท่านติดชาพวกเนนได้เงินแล้วก็พากันไปพวกนั้นหายไปสักครู่เดียวก็วิ่งกลับมาด้วยท่าทางตื่นตกใจพอมาถึงที่หลวงพ่อนั่งคุยกับเพื่อนพระก็โดดเข้ามาอยู่กลางวงเลยรายงานปากคอสั่นว่าถูกผีหลอกหลวงพ่อก็ถามเนนองค์ที่มีสติว่าเพื่อนว่าไปถูกผีหลอกที่ไหนเนนก็บอกว่าไปเจอผีระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์เลยประตูเสือออกไปไม่มากนักผีเนี่ยตัวใหญ่มากเลยขวางเต็มช่องทางที่จะเดินออกไปพวกเนนถึงได้วิ่งกลับมาหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีผีมาป้วนเปี้ยนในวัดตัวท่านเองก็นอนดึกๆทุกคืนแล้วก็มักจะออกเดินแถวโบสถ์เป็นประจำแต่ว่าไม่เคยพบเห็นอะไรแปลกๆแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นท่านก็ชวนเพื่อนพระแล้วก็เนนเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละเดินไปดูตรงที่เนนถูกผีหลอกเดินไปถึงบริเวณช่องทางระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายกระจ่างฟ้าก็ทำให้เห็นถนัดชัดเจนไปทั่วหลวงพ่อก็ถามเนนว่าตาฝาดหรือเปล่าพวกเนนก็ต่างยืนยันไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะเห็นกันทุกองค์ ตัวมันใหญ่โตพองอืดเต็มช่องทางและพลิกตัวไปพลิกตัวมาด้วยเมื่อเดินดูจนทั่วบริเวณนั้นแต่ไม่พบเห็นอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ชวนเพื่อนพระกลับกุฏิของท่านแต่พอเดินคล้อยหลังมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวแหวกอากาศมาทางด้านหลัง
0: วันนี้สาวล่าปลาขวัญก็อยากจะมาแนะนำตัวช่วยดีๆที่เป็นทางเลือกจากธรรมชาติก็คือน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดช่วยเรื่องอะไรบางท่านยังไม่เคยได้ฟังอาจจะฟังรายการของสาวล่าปลาขวัญเป็นครั้งแรกน้ำมังคุดของเราจะช่วยเรื่องลำไส้กระเพาะปวดแข้งปวดขาแขนขาอ่อนแรงแต่ส่วนมากที่ลูกค้าจะโทรมาหาสาวล่าปลาขวัญก็จะมีอาการเกี่ยวกับลำไส้ซะส่วนมากเป็นแผลในลำไส้เจ็บหรือก็แสบร้อนบริเวณลำไส้และกระเพาะค่ะตัวนี้จะมีสารแซนโทนที่ได้จากเปลือกมังคุด 100% สารแซนโทนช่วยเรื่องอะไรสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบแล้วก็เป็นแผลตัวนี้ท่านใดที่มีอาการอักเสบกล้ามเนื้อหรือมีการเป็นแผลที่บริเวณลำไส้ภายในร่างกายสารเซนโทนจะช่วยเข้าไปเคลือบแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายสมานแผลทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บหรือแสบร้อนขึ้นมาได้อีกค่ะจะบรรเทาให้อาการที่พ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นอยู่บรรเทาลงแล้วก็ท่านไหนที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงตัวน้ำมังคุดก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายจะเข้าไปช่วยกระจายเลือดกระจายลมทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่มีอาการแขนขาอ่อนแรงไม่ต้องกังวลไปทานได้เหมือนกันแต่เราจะค่อยๆทานค่อยๆทานในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่มีอาการกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่สาวล่าพาขวัญคิดว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% สกัดมาเป็นออร์แกนิกตัวนี้ไม่มีสารผสมไม่มีการเจือปนของยาหรือปรอทพ่อจ๋าแม่จ๋าสบายใจได้การทำงานของไตพอเรากินน้ำมังคุดเข้าไปก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นน้ำสามารถซึมซับร่างกายได้ดีกว่ามีผลดีต่อร่างกายที่มีสารหนึ่งที่เรียกว่าสารแซนโทนพาขวัญย้ำประจำกับพ่อจ๋าแม่จ๋าที่โทรมาหรือฟังในรายการสารแซนโทนเป็นสารที่ดีกับร่างกายมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ช่วยการทำงานของไตถ้าไตเราดีร่างกายเราก็ดีไม่ว่าร่างกายเราจะรับประทานอะไรเข้าไปไตจะเป็นส่วนสุดท้ายที่กรองของเสียออกจากร่างกายถ้าไตเราสุขภาพดีร่างกายเราก็สุขภาพดีค่ะเพราะว่าการดูดซับอาหารหรือการกองของเสียออกจากร่างกายจะจบที่ไตเป็นตัวสุดท้ายดังนั้นสาวล่าพาขวัญอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์หรือรับประทานตัวช่วยเพื่อให้การทำงานของร่างกายในส่วนต่างๆเป็นปกติดีค่ะแล้วก็พาขวัญอยากจะแนะนำอยากจะฝากน้ำมังคุดตราแซงบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มขวดสีส้มไว้ให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้พิจารณาส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านใดที่ยังกังวลอยากจะโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะคะโทรมาที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าปลาขวานได้ตลอดเวลาเลยและลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลจากจุดจำหน่ายก็สามารถโทรหาสาวล่าปลาขวานเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าปลาขวานจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับสายและรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ
4: เอิบเนยเอิบเนยน ้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมะขุดตราแซนบุรีคลองสีสม
2: แม่ซื้อยังบอกเขาเจ้าเนี่ย
3: แม่ซื้อมาแม่เสวียนเบญจปรักจ้า
2: แม่เสวียนเบญจปรักบ้านยังนี่บ้าน
3: ปักจ้า
2: บ้านปักตำบล
3: บ้านปักมูซีตำบลโพอำเภอพรมพิสัยจังหวัดหนองคาย
2: ครับ
3: แม่กินน้ำมงคุดมาเป็นประจำแม่มาขาดช่วง
2: ว่าแม่ร่วมทั้งเบิดนี่แม่กินมาจากปีแล
3: ้วแม่หากจะกินมาได้ปีเป็นปีแล้วมึงชั่วโมง2ปี
2: แล้วร่วมเบิ่งแล้วประมาณจักขวด
3: โอ้ยประมาณหลายแล้ว
2: ประมาณ
3: กี่ก็บ่ได
2: ้3สอบได้ปะ
3: จ้าแต่คันได้กินก็สบายสว่างแข้งขาก็บ่ปวดถ้าบ่ได้กินก็ปวดขาออกค้อนหูตากะคันได้กินก็ไข้แน่อยู
2: ่ก่อนกินเป็นยังไงก่อนกิน
3: ก่อนจะบ่ได้กินมีแข้งขาก
2: ับปวดมีอย่างนี้มีปัญหาสุขภาพอย่างไรปวดขา
3: แข้งขากับปวดแล้วนี่ก็หายใจบ่สะดวก
2: หายใจบ่สะดวก
3: จ้าแล้วก็เป็นโรคหอบประจำมากินน้ำม
2: ูโรคหอบเหืดพร้อมแล้วก็ความดันเบาหวานยังมีอยู่
3: บ่มีจ้าแต่ว่านอนบ่หลับแล้วก็ทายบ่สะดวก
2: ทายบ่สะดวกหายใจบ่สะดวก
3: จ้าหายใจบ่สะดวก
2: เงินคล่องก็บ่สะดวก
3: จ้าได้กินน้ำมังคุดแล้วสบายจ้านอนหลับดีทายก็ดีจ้าทายก็ดีแข้งขาก็บ่ปวดจ้า
2: หายใจสะดวกบ
3: ่สะดวกจ้า
2: โดยรวมก็คือดีขึ้นทุกอย่าง
3: ดีขึ้นทุกอย่างแต่ว่าท่านไม่ได้กินก็มีปวดขาเอาค้อนขาเอาค้อนขาก
2: ินมาปีกว่าแล้ว
3: กินมาปีกว่าแล้วน้ำกินไปเรื่อยๆนี่แหละ
2: วันนี้เอาขวดมันไม่ใส่ละขวด
3: เย็บเอาอะไรพูดได้
2: ก่อนไ
3: ปจ้าเก็บขายแต่ว่าได้กินกะอายุ78ปีแล้วจ้า78
2: ปีนี้อายุ78แล้ว
3: 78แล้วจ้า78แล้วก็ไปได้มาได้แข็งแรงยางไปใส่ก็ได
2: ้
3: จ้า
2: ย้อนกินน้ำมังคุดบ่ท
3: ้อกินน้ำมังคุดนี่แหละจ้าถ้าบ่ได้กินก็คือว่าเงินคำเสียลูกที่ส่งมาเนาะ
2: ขอบคุณแม่หลาย
3: จ้า
2: ขอบคุณแม่เสวียนเบญจปัก
3: จ้าถ้าผู้ใดอยากกินก็กินได้จ้า
2: แม่เสวียนเบญจปัก
3: แม่เสวียนเบญจปักบ้านปัก
2: น้ำสกุลนันซ้อตัวนี
3: ้จักแล้ว
2: ซ้อทองแดงเบญจปักไหม
3: บ้านเชียงเหมือนบ
2: ่คนอยู่แถวนี้เด้คนน่ารัก
3: คนน่ารักแม่อยู่
2: ครับครับ
3: คนทางนี้แหละ
2: ขอบคุณแม่ทำเงินได้เลย
3: ผู้ใดอยากกิน
2: ก็กินจ้าเนี่ยว่าบางแง่
3: จ้าถูกสมพรปาก
2: สาธุ
3: จ้าจ้าถูกคุณมาขายก็จะเลื่อนนั่งก
2: ิน
3: ให้แม่อยู่ดีมีแห้ง
2: จ้า
3: ร่างกายแข็งแรง
2: ครับผม
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127ห้าแปดเก้า
3: พระเนรหันกลับไปมองก็เห็นวัตถุลักษณะกลมๆสีขาวหล่นลงมาตกอยู่ในกลางทางเดินระหว่างรั้วโบสถ์กับเจดีย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับเพื่อนๆพระก็หยุดมองด้วยความแปลกใจทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากลูกกลมๆสีขาวเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังแบ่งดังอุดอุดแล้วก็ลูกกลมๆก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากลูกกลมสีขาวๆมัวมัวค่อยๆแปลสภาพเป็นคนนอนคูอยู่กลางทางเดินเสียงอึดอึดในยังดังอยู่พร้อมกับขนาดร่างกายของผู้มาปรากฏในยามวิกาลก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อกับเพื่อนพระเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าถูกผีหลอกซึ่งหน้าเขาให้แล้วการเห็นผีชนิดจังๆไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เล่นเอายืนตะลึงไปเหมือนกันร่างผีเบ่งพองใหญ่โตแบบไม่ยอมหยุดกระทั่งคับแน่นเต็มทางเดินเจ้าผีรูปนี้รูปร่างหน้าตาเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์แล้วก็มีหน้าตาไม่ค่อยเจริญตาสักเท่าไหร่มันทำตาถลนกรอกไปกรอกมาแล้วก็อ้าปากหุบปากเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียงหลวงพ่อฤาษีกับเพื่อนพระไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นคาถาไล่ผีลืมไปหมดแล้วนึกไม่ออกว่าควรจะแผ่เมตตาให้ไป พวกเนนที่เกาะกลุ่มอยู่ข้างหลังพระดูมันจะได้สติก่อนองค์หนึ่งก็เพ่นพรวดไปก่อนองค์อื่นๆก็โกยอ้าวตามกันไปติดๆหลวงพ่อฤาษีเรียงดำกับเพื่อนพระก็หันหลังเดินกลับกุฏิบ้างแต่ก็ไม่มีรูปใดเสียกิริยาถึงกับออกวิ่งเหมือนเนนให้เสียหายต่อสมณะสารูปในเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีเรียงดำบอกอย่างขำๆว่ารู้สึกเย็นเย็นสันหลังเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นครับแสดงว่าผีเนี่ยมีจริงแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อแก่งกระจานไหมครับแต่ก่อนนั้นคนส่วนมากจะรู้จักชื่อของป่าแก่งกระจานในนามของพื้นที่หวงห้ามทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์รวมไปถึงสิงสาราสัตว์นับไม่ถ้วนเป็นป่ามีชีวิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทยจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งกินเนื้อที่มาถึงอำเภอหนองยับล่องอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางและอำเภอแก่งกระจานในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งนั้นติดกับประเทศพม่าโดยมีเทือกเขาตะนาวสีขวางกั้นอยู่ความสวยงามของป่าแก่งกระจานนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวแต่หากไปถามคนพื้นบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นมายาวนานต่างก็ให้คำตอบตรงกันว่าในความสวยงามเหล่านั้นมีอันตรายแฝงอยู่ทุกย่างก้าวหากมีผู้รุกล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพยำเกรงต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ก็ย่อมจะมีจุดจบที่น่าอนาถทุกรายความน่ากลัวอาถรรพ์แห่งป่าแก่งกระจานนั้นเป็นที่รู้จักกันมากในเดือนกรกฎาคมปี2554เมื่อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกถึง3ลำติดต่อกันในเวลาเพียง9วันโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถึง17คนแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ในครั้งนั้นล้วนแต่เป็นทหารกล้าที่มีประสบการณ์ทางการเดินป่ามาอย่างโชคชนบางคนเคยทำงานอยู่ในป่าแถบนี้มานานหลายสิบปีเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดคำถามขึ้นตามมาว่าอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงมีสาเหตุมาจากอะไรหนึ่งคำเล่าลือที่พูดถึงกันมากในหมู่นักล่องไพรในแถบนั้นก็คือหุบผาลมดูดหรือที่เรียกกันว่าหุบผาอาถรรพ์เป็นบริเวณที่มีลมกระโชกแรงอยู่บ่อยครั้งทำให้ผู้คนหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้นถูกดูดเข้าไปในกระแสลมแล้วก็ตกลงไปในหุบเขามีนักผจญภัยจำนวนไม่น้อยที่ต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้หุบเขาแห่งนี้จากเหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk ตกในครั้งที่2นั้นได้เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดยทหารบางนายที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่เครื่อง Black Hawk ตกเล่าให้ฟังว่าในจังหวะที่เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk กำลังจะลงจอดบนลานจอดชั่วคราวที่เตรียมไว้นั้นได้เกิดลมกันโชกอย่างแรงตามด้วยเมฆหมอกในเม็ดฝนมาจากที่ไหนไม่รู้หุบผาอาถรรพ์ดังกล่าวถูกเล่าลือกันมาเนิ่นนานว่าเป็นเสมือนสุสานที่อยู่กลางป่าแก่งกระจานนั่นเป็นเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาบรรดาศพที่เกิดจากการสู้รบของทหารศพของชาวบ้านพรานป่าหรือว่าศพที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆกันไปได้ถูกนำมาทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งนี้เป็นจำนวนนับร้อยนับพันศพทีเดียวทำให้วิญญาณของผู้ที่ตายอย่างไร้ที่ฝังเหล่านี้ต่างวนเวียนอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังพยายามที่จะเอาชีวิตคนธรรมดาที่ผ่านมาผ่านไปทั้งพรานป่าและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ในการล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าเป็นประจำต่างก็รู้กันว่าพื้นที่แห่งนี้ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างมากที่สุดไม่ควรแม้กระทั่งเพียงมองผ่านนอกจากนั้นยังเกิดเหตุการณ์อาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนคำเตือนของเจ้าป่าเจ้าเขาในระหว่างการเก็บกู้ศพทหารที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกในครั้งนั้นโดยเกิดเหตุอาถรรพ์อาถรรพ์ปักธูปไม่ลงเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในครั้งที่มีการกำหนดการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปรับศพของนายทหาร5คนจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้ตกในครั้งแรกซึ่งก่อนจะออกบินได้มีการทำพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ภารกิจสำเร็จรุ่งเรืองไว้อย่างปลอดภัยหลังจากพิธีใกล้จะเสร็จสิ้นพันตรีประพันธ์เจียมสูงเนินนักบินที่1ประจำเฮลิคอปเตอร์ ที่ต้องนำเครื่องออกปฏิบัติการในครั้งนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จสิ้นแล้วก็นำธูปไปปักบริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อพยายามปักธูปลงพื้นเท่าไหร่ก็ปักไม่ได้จึงเปลี่ยนที่ปักอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เสียทีสุดท้ายก็ย้ายไปปักในบริเวณที่มีน้ำซึ่งดินจะอ่อนกว่าที่อื่นจึงสามารถปักได้การปักธูปครั้งนั้นเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นในภารกิจและสุดท้ายก็เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกซ้ำเป็นครั้งที่2มีผู้เสียชีวิตถึง9คน

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้เราอยู่กันที่บ้านม่วงตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรอยู่กับคุณแม่วันบุญหารค่ะ
2: แล้วแม่เป็นโรคประจำตัวอะไรร่วมด้วยไหมคะ
3: อันเด้อเบาหวานนั่นบ่ได้กินยา4ปีนี่เราเด้อเบาหวานบ่คือหมู
2: จ้ะ
3: เบาหวานแห้งแม่นบ่
2: อืมใช
3: ่เขาว่าเบาหวานแห้ง
2: ค่ะแม
3: ่บ้านนี้เฮาบ่ได้กินยาได้4ปีแล้วเด้กินแต่ยาไตเขาว่าเฮาเป็นไตนี่ล่ะแต่ว่ากินอันนี้เขาว่ามันไข่เด้ยานี่แก่ไต
2: น้ำมังคุดแซนบุรีเนาะ
3: แต่ว่าเฮากินยานี่เฮาสิทายชูมือเด
2: ้มันช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม่แต่ว่าแม่ปวดตอนทานครั้งแรกนี่แม่เป็นไข้เป็นอะไรไหมคะปวดตัวไหม
3: บ่ไข่กันยังว่าเป็นฝีแนวเดียวเนี่ย
2: เป็นฝี
3: บ่ได้ไข่ได้ป่วยยังเด
2: ้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรอะไรก็เป็นจุด
3: มันเป็นจุดนั่นมันเป็นจุดเฮาไปพามาแล้วมันเป็นจุดเป็นจุดเป็น
2: กับผิวเนาะ
3: ก็เลยมากินอันนี้มันเลยเศร้าเฮาก็ว่าที่แรกแม่ซื้อ2ขวดก่อนมันบ่
2: จ้ะแม
3: ่ซื้อ2ขวดแล้วมากินเบิ่งมาบาดนี้ก็เลยมาซื้ออีก 1,000 ก็ดีจุดน้ำมูนี่มันสิเป็นจุดเป็นจุดเฮาพามาใหม่น่ะบาดนี้เอ้าจุดกูมันไปไสว่าซั่น
2: กับผิวเนาะ
3: เออผิวมันก็เหลียงมากมันสิเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเด้ดำๆนะมันออกบ่ได้จุดดำๆนี่มันเฮาเป็นไตเด้แล้วบาดในการผู้ใดมันเป็นจุดดำๆดำๆดำๆดำๆบาดนี้มากินอันนี้มันสิเศร้า
2: ค่ะ
3: ผิวเฮานี่สิเหลียง
2: ค่ะ
3: หน้าตะกี้หน้าแม่กะบ่ขาวปานนี้เด
2: ้อ๋อค่ะแล้วมันจะดูดี
3: อ้าวมันบ่ได้แต่งตัวซื้อ
2: เดือนจะดีขึ้นเนาะ
3: ข้าไปเฮ็ดแนวกินแล้วกินข้าวแล้วเลยไปปลูกหอมแล้วบ่ได้เฮ็ดอีหยังว่าแม่นบ่มาแล้ว
2: ลูกอยู่ลูกไปนู้บึงกาฬเพิ่งลงมาค่ะแม่เมื่อคืน
3: จะเล่นบ่ได้บีผมบีไผ
2: ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูว่าผิวแม่ก็ดีขึ้นนะ
3: มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตะกี้มันดำมันเป็นจุดเป็นจุดแล้วมันก็เศร้าม
2: ันคำเนาะคนเป็นไตผิวมันจะคำ
3: เอาขันข้นเป็นไตแล้วมันก็เป็นหน้าในสีดำเป็นจุดเป็นจุดเลยเป็นหน้าแม่นี่มันบอกเป็นก็คิดว่าอันนี้แหละจะว่ากลับขึ้นไปซื้ออีกซื้อมาเราได้อันไส้ไส้น่ะ
2: เออค่ะ
3: ซื้ออันของโตนี่สองกวาดแล้วอันบ่
2: จ้า
3: บานเนี่ยว่าอันนั้นมันสิดีกว่ากันมาสันก็เลยเอาไส้มาอีกวันนี้พันหนึ่งเอามากินเนาะจุดอันนี้มันเศร้าย้อนยาอันอุดแซนบุรีตัววาสันดอก
2: ค่ะ
3: ก็เลยมากินมันกับบ่เป็นจังใดมันบ่ตื่นบ่หุจักรู้สึกกินอันนี้มันสิทายคู่มือเด้ทายถูกเว็บ
2: ช่วยเรื่องลำไส้ค่ะแม
3: ่มันทายคู่มือ
2: ค่ะถ่ายยากก็กินแล้วถ่ายดีเนาะคนสูงอายุเป็นเยอะเรื่องถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยทานแล้วก็ถ่ายดี
3: ทานกินยาเนี่ยทายคู่มือ
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่วันบุญหารแล้วก็รบกวนแม่วันบุญหารแค่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปฟังรายการกันต่อค่ะ น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
5: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวด
1: จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
5: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
1: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
6: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
7: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
8: การทำพิธีบูชาในครั้งนั้นถือว่าเป็นการขอความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าแก่งกระจานเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงและปลอดภัยแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นเหมือนเป็นลางบอกเหตุให้ระงับการเดินทางในครั้งนั้นเป็นเหมือนคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแก่งกระจานแต่สุดท้ายทหารเหล่านั้นก็ยังคงเลือกที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปซึ่งสุดท้ายก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอย่างที่เรารู้หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นชื่อเสียงและคำร่ำลือเกี่ยวกับอาถรรพ์ในป่าแก่งกระจานก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นโดยต่างมีความเชื่อว่าความอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในป่าแก่งกระจานนั้นเกิดจากหลายสาเหตุเจ้าพ่อเจ้าเขาและเจ้าพ่อเขาพระป่วงเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนบริเวณแก่งกระจานนับถือกันมายาวนานโดยเจ้าพ่อทั้งสองถือว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลผืนป่าแก่งกระจานตั้งแต่อดีตซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าผืนนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวกะเหรี่ยงต่างก็พากันให้ความเคารพบูชาอย่างมากในการเข้าป่าแต่ละครั้งมักจะมีการบอกกล่าว ขอขมาหรือว่าบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนี้โดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงอย่างชนเผ่าปากากะยอผู้ที่มีชีวิตคลุกคลีกับป่าแถบนี้มาช้านานก็มีการให้ความเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาไม่น้อยซึ่งจะมีพิธีบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือที่เรียกว่าตาลืออยู่เป็นประจำโดยชนเผ่านี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในป่านั้นล้วนแต่มีเจ้าของคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นสัตว์หรือแม้แต่อากาศในการทำพิธีนั้นชาวบ้านหรือชาวปากากะยอจะนัดหมายมาร่วมทำพิธีแทบทุกคนโดยบริเวณที่ทำพิธีนั้นมักจะเป็นบริเวณป่าที่ไกลออกจากหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่จากนั้นก็นำเศษไม้ในบริเวณนั้นมาสร้างเป็นศาลโดยใช้เลือดไก่หรือว่าหมูทาให้ทั่วตัวศาลจากนั้นก็ถวายสิ่งของที่นำมาต่อด้วยการอธิษฐานให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองนอกจากนั้นในการเข้าป่าแต่ละครั้งก็ยังมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยอย่างเช่นก่อนที่จะรับประทานอาหารในป่าทุกครั้งต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งวางบนใบไม้เพื่อถวายแก่เจ้าป่าเจ้าเขาผีป่านางไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพนอกจากนั้นหากว่ามีการล่าสัตว์ในป่าเนื้อสัตว์ส่วนหนึ่งต้องถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าด้วยการขับถ่ายในป่าทั้งเบาทั้งหนักถมน้ำลายหรือสั่งน้ำมูกควรจะขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งแล้วต้องกลบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงความเคารพอีกทั้งคำพูดคำจาเวลาอยู่ในป่าก็ควรระมัดระวังไม่ควรพูดท้าทายหรือหยาบคายเป็นอันขาดนอกจากนั้นเวลาออกจากป่าก็ต้องขอขมาอีกครั้งในสิ่งที่ทำล่วงเกินโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกทั้งยังเป็นการแสดงการอำลาอีกด้วยเจ้าพ่อทั้งสองนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดอภินิหารในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบางครั้งยังปรากฏตัวให้ผู้คนที่ได้ผ่านพบซึ่งส่วนมากมักจะเป็นการออกมาเตือนซะมากกว่าแต่หากว่าผู้ใดที่คิดจะลองดีกับเจ้าพ่อก็ยอมพบกับหายนะที่รออยู่ข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บริเวณโดยรอบของป่าแก่งกระจานนั้นจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านธรรมดาซึ่งส่วนมากจะไม่มีผู้ใดที่หาญกล้าเข้าไปปลูกที่อยู่อาศัยในป่าแถบนี้เพราะความน่ากลัวในยามค่ำคืนนั้นมีมากกว่าตอนกลางวันหลายร้อยเท่าขนาดตอนกลางวันแสกๆนักท่องเที่ยวหรือว่านายพรานจำนวนไม่น้อยยังต้องเจอกับอาถรรพ์ของป่าแก่งกระจานทั้งเดินหลงป่าเจอกับสัตว์ร้ายหรือไม่ก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเกินความคาดหมายหากเป็นเวลากลางคืนยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวยิ่งหากว่าผู้ที่เข้าไปอยู่กลางป่าทึบแห่งนั้นไม่มีคาถาอาคมหรือว่าของดีติดตัวก็ย่อมไม่ต่างกับยืนอยู่บนปากเหวพร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านแถบนั้นมักจะเดินทางไปหาของป่าในเวลากลางวันเท่านั้นหากจะมีการเดินทางในเส้นทางนิยามค่ำคืนก็ต้องเป็นนายพรานผู้ขมังเวทหรือไม่ก็ต้องเป็นพระภิกษุผู้มีตบะแก่กล้าเท่านั้นแต่ในป่าที่น่ากลัวอย่างนี้กลับกลายเป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชนเผ่าที่ใช้ชีวิตผูกพันกับป่าแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานซึ่งเชื่อกันว่าการที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์และอาถรรพ์ที่อยู่ทั่วไปหมดชาวกะเหรี่ยงต้องมีไสยเวทแกร่งกล้าพอสมควรนอกจากนั้นไสยเวทเหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดมายังชาวกะเหรี่ยงยุคปัจจุบันนี้ด้วยยังมีเรื่องราวอาถรรพ์เกี่ยวกับชาวกะเหรี่ยงเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นที่เล่าขานของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้มาอย่างช้านานโดยนายลอยนามสกุลจีบังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองบ้านโป่งลึกซึ่งอยู่บริเวณแก่งกระจานได้เล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2538ได้มีนักศึกษาพม่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าพม่าแดงได้เข้าไปอาศัยในบริเวณชุมชนกะเหรี่ยงเก่าแก่ที่ว่านั้นซึ่งต่อมาในปีพ.ศ. 2542ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เข้าไปกวาดล้างกลุ่มพม่าแดงดังกล่าวปรากฏว่าฝ่ายไทยได้รับบาดเจ็บล้มตายไปหลายนายส่วนกลุ่มพม่าแดงนั้นสามารถหลบหนีได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นมีจำนวนมากกว่าชำนาญการรบและภูมิประเทศมากกว่าอีกทั้งอาวุธและแผนการก็น่าจะดีกว่าแต่ผลก็คือกลับแพ้อย่างราบคาบซึ่งเชื่อกันว่าทหารฝ่ายไทยได้ถูกไสยเวทของชาวกะเหรี่ยงทำให้พ่ายแพ้อย่างที่เห็น หลังจากนั้นหมู่บ้านกะเหรี่ยงดังกล่าวก็อยู่ภายใต้การจับตามองของทางการมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปบุกรุกหรือว่าล่วงล้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยหากไม่จำเป็นโดยส่วนมากมักจะใช้การเจรจาเสียมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ในอดีตนั้นต่างรู้ดีว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นเสมือนพื้นที่ต้องห้ามของคนเดินป่าหากต้องการผ่านต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นเสียก่อน
9: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะเยินน้ำพันแท
10: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่มาแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
9: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
10: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
11: ช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะไปซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีสามารถโทรสอบถามจุดขายใกล้บ้านได้เลยนะคะหรืออยากให้สาวล่าพาขวัญ นำน้ำมังคุดตราแซมบุรีไปวางขายที่จุดไหนอำเภอไหนตำบลไหนบอกสาวล่าได้เลยนะคะส่วนพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนไม่อยากออกไปซื้อก็สามารถโทรสั่งกับสาวล่าพาขวัญได้เลยจัดส่งฟรีนะคะทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งจ้าพ่อแม่แม่ได้รับของแถมทุกกล่องนะคะพิเศษสำหรับช่วงนี้เลยที่โทรสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญสะสมครบ12ขวดแถมฟรี1ขวดนะคะโทรได้เลยที่เบอร์0928127589 092
12: ขณะนี้เวลา19นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ

0: ถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNGรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า62,000 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
3: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินสแตนซ์ใหม่เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับและมีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวที่ว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
4: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่า ททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททท.ได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททท.มุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรหมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
5: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
6: นายพลาดอนปิศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆเข้าไปดำเนินการ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
9: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสรุปรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของงบกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
8: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 นจากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่าง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM 891 kHz แล้วก็เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้นะทักทายกันวันจันทร์นะสุดสัปดาห์ขออภัยวันจันทร์นะเปิดสัปดาห์ใหม่นะครับเราก็มาเจอกันในวันกีฬาและสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนักกีฬาของเราแข่งขันในกีฬาต่างๆนะทั้งในและก็ต่างประเทศหลายๆรายการนะครับแล้วก็เอเชียนเกมคุณผู้ฟังครับคิกออฟกันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นฟุตบอลนะฟุตบอลหญิงรายการแรกที่เราลงแข่งขันในวันนี้นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งแข่งกันประมาณ 17:30 นะครับ PPTV HD หมายเลข36นะถ่ายทอดสดรวมถึงทางด้านของช่องทางของแอปพลิเคชัน AIS Play นะที่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับให้ติดตามกันได้ร่วมชมกันนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้ครับเริ่มต้นที่ผลฟุตบอลนะครับฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับรองไทยนะเจอกับญี่ปุ่นนะฟุตบอลเอเชียนเกมปรากฏว่าสาวญี่ปุ่นนะครับเป็นฝ่ายชนะไทยนะในฟุตบอลนัดแรกรอบแบ่งกลุ่ม E นัดแรกนะครับ8-0ครับที่สนามชิชูโอกะสเตเดียมอีโคป้าชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับ8-0ครึ่งแรก4-0นะครับครึ่งหลังอีก4 ประตูนะครับโดยญี่ปุ่นได้ประตูลูกแรกจากโยชิโนะนากาชิมะนะครับนาทีที่3ไทยยันได้ยาวเลยทีเดียวนะก่อนจะเสียประตูที่2นาทีที่29ครับชิอินดะคามิยะครับลูกที่2ก่อนที่โยชิโนะนากาชิมะนะฮะจะทำแฮตทริกนะครับนาทีที่37และ40ให้ทีมนำ4-0นะครับในครึ่งแรก4-0แล้วนะครึ่งหลังไม่พอนะฮะทางด้านของซาโอริทาคาคาระนะครับซาโอริทาคาระระนะฮะขออภัยนะก็ยิงแฮตทริก3ประตูเลยนะครับให้ญี่ปุ่นนะนำนะ7-0นะฮะนาทีที่ซาโอริยิงนาทีที่70 74และ79นาที3ประตูครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยิงประตูของโคโคโนะซากาอิบาระนาทีที่88นะครับจบเกมครับญี่ปุ่นนะครับเอาชาติไทย8-0นะฮะหลังเกมก็เราก็จะเห็นข้อผิดพลาดนะข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะหลังเกมการแข่งขันนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวแก้เกมกันแล้วนะก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะก็เรานัดต่อไป17 กันยายน14:00 นนะครับ17 กันยายน14:00 นนะฮะแต่ทั้งสดทาง MCOT HD 30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play นะฮะในการเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับในวันที่17เจอขออภัยนะเจอกับชนิดไทเปเราแพ้ญี่ปุ่นมานะฮะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กำลังใจกับนักกีฬาเรากันต่อนะถึงแม้ว่าแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาเป็นบิ๊กในเอเชียอยู่แล้วในฟุตบอลหญิงนะครับเราก็ต้องลุ้นกับชนิดไทเปนะฮะแล้วก็เวียดนามแหละนะฮะในการเข้ารอบที่2หรือที่3อย่างน้อยๆนะอันดับ3ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจกับทัพนักกีฬาของไทยนะครับจากเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนักกีฬาชุดใหญ่หลายคนของเราก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะก็หลายๆทีมกำลังฝึกซ้อมเก็บตัวอยู่นะแล้วก็จะเดินทางสมทบกันนะครับเรื่องของแบดมินตันนะรายการที่นักกีฬาไทยไปโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์ร้อยรายการเวียดนามโอเพ่น2026เงินรางวัล 120,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ3,900,000 บาทนะครับที่สนามเหงียนจูสเตเดียมเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะวันอาทิตย์รอบชิงชนะเลิศนะครับนักแบดของเรานะครับเข้ามาถึงลุ้นถึง2แชมป์นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหญิงเดี่ยวนี่ก็คือน้องส้มสรัญรักวิทิสารมือ106ของโลกน้องสาวของวิวกุลุตวิทิสารนะครับเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับด้านของอิชารานิบารูอามือ39ของโลกจากอินเดียนะครับก็21-8แล้วก็21-15นะครับก็ชนะไปคว้าแชมป์ไปครองนะครับก็ทางด้านของน้องส้มคว้าแชมป์ไปครองนะเก่งเหมือนพี่เลยนะได้เงินรางวัลไป 8,250 เหรียญสหรัฐหรือว่า 270,000 บาทนะครับขณะเดียวกันนะครับคู่ผสมภูนัทหอมบริกิตจับคู่กับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมือเจ็ดของรายการนะรอบชิงเจอกับจีนนะแพ้กับมาซีเซียยงกับ
ฉินทุยจีจากจีนนะครับแพ้ไป 1-2 เกมนะเสียดายนะเกมแรกชนะไปก่อนนะครับ22-20แพ้18 21 19 21แต่ก็ได้เงินปลอบใจประมาณ 4,180 เหรียญสหรัฐว่า 1,300,000 บาทนะครับแหมนะได้แชมป์1นะครับแล้วก็นี่คืออนาคตของเราเลยนะทางด้านของนักแบดมินตันของเรานะนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งของแบดมินตันนะครับไปชิงเชลเลอร์รายการระดับเยาวชนเอเชียนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับไปได้เหรียญรางวัลกลับมานะครับก็คือการแข่งขันแบดมินตันนะครับไปคว้าเหรียญรางวัลในการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเอเชียอายุ17ปีและ15ปีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับน้องที่ได้เหรียญก็คือน้องณัฐฐาเกิดกฤติยานะครับน้องบูเก้นะก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะก็เป็นการสะท้อนถึงการที่น้องนะได้เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เป็นผลงานความตั้งใจนะครับของความมั่นนะของน้องน้องนักกีฬาและเรื่องของสมาคมที่สนับสนุนส่งเสริมน้องๆ นะเข้าไปแข่งขันในระดับเอเชียระดับเยาวชนต่างๆนะครับไปสู้กับนักกีฬาของเรานะไปสู้กับนักกีฬาระดับเอเชียนะครับซึ่งทั้งน้องส้มสรัญลักษณ์นะครับน้องสาวของวิวกุลวิทิสารนะฮะนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ106ของโลกนะครับก็หลังจากได้แชมป์นะครับแล้วก็มีทางด้านของรองแชมป์อย่างโนเอลภูนัทหอมบริกิตแล้วก็กวางตุ้งฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจนะครับก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะก็โดยพลเอกพลอากาศเอกมณฑลสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ไปต้อนรับนะครับรวมถึงทีมเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ได้1เหรียญทองแดงด้วยนะน้องบูเก้ฮะทางด้านของณัฐฐาณเกิดกฤติยานะครับก็ได้ประเภทหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีก็เดินทางกลับมาพร้อมกันเลยนะครับนะพลเอกอภิรักษ์เอกมณฑลสัจจุกรก็ไปต้อนรับนะให้ความยินดีกับนักกีฬานะครับส่วนแบดมินตันอีกรายการหนึ่งไปชมเชียร์กันหน่อยนะก็คือแบดมินตันรายการโตโยต้านครสวรรค์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026นะครับ 15-20 กันยายนที่อาคารพลศึกษา2นะครับอาคาร 4,000 ที่นั่งนะครับสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะฮะก็สายแบดมินตันห้ามพลาดนะไปเชียร์ให้กำลังใจกับนักแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นอนาคตทีมชาติไทยหมดเลยนะครับ 15-20 กันยายนที่สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับก็คุณผู้ฟังครับเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะก็หลังจากที่ทีมชาติไทยนะฮะประกาศรายชื่อนักฟุตบอลนะในการลุยศึกการแข่งขันฟุตบอลระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นก็คือ FIFA อาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมนะพรีเมียมดิวิชั่นนะครับที่อินโดนีเซียแข่งขันกัน24กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับมีการประกาศรายชื่อมานะครับหลังจากที่ดูเดินสายไปดูนะทางด้านของสตาฟโค้ชต่างๆนะไปดูในลีกในศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ประกาศมา23คนนะกัมพลปฐมอัคคุณนะทางด้านของผู้รักษาประตูนะครับจากราชบุรีนะปฏิวัติคำไหมนะจากทูแบงคอกนะแล้วก็สราณนอนุอินจากบีจีปทุมเนี่ยนะคือผู้รักษาประตู3คนนะครับส่วนกองหลังกฤษฎากาแมนนะกฤษฎากาแมนจนทานเข็มดีนะครับกฤษฎากาแมนที่บีจีปทุมนะชัยพลอดทนจากการท่าเรือนะครับณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC นิโคลัสแมคคินสันจาก SC เอลเวอร์แบกนะครับมานูเอลทอมเบียจากการท่าเรือนะครับแล้วก็วาริชูทองจากบีจีปทุมนะครับสุพนัทบุรีรัตน์จากการท่าเรือนะครับนี่ก็คือกองหลังนะที่ประกาศรายชื่อมานะครับส่วนทางด้านของกองกลางมีใครบ้างครับคณะคำยกนะจากทรูแบงคอกนะชนาทิพย์สงกระสินกลับมาช่วยทีมนะครับก็มีชื่ออยู่นะก็มีชนาทิพย์สงกระสินด้วยนะครับแล้วก็มีธีรพัฒน์ปรือทองนะจากฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรก็ไปโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมอยู่ที่ลีกของเจแปนญี่ปุ่นนะครับพีรนชัมรัศมีสารัตอยู่เย็นเสกสรรราตรีนะครับสุภโชคสารชาตินะครับฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับอีกลานสันหรนนะครับบุรีรัมนะอนันต์ยอดสังวานจากบุรีรัมนะครับก็นี่คือกองกลางกองหน้าก็จะมีทางด้านของจูดจุนซับเบลนะจากการท่าเรือธีรศักดิ์เผยพิมาจากการท่าเรือสุภชัยใจเด็ดครับจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับในการแข่งรายการนี้เราอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์
ปากีสถานนะครับแข่งขันกัน26กันยายนนัดแรกจะเจอปากีสถานนะครับที่อินโดนีเซียนะแล้วก็นัดที่2เจอเวียดนาม29กันยายนนะครับ19นาฬิกา30นาทีนัดสุดท้ายเจอฟิลิปปินส์นะ2ตุลาคมนะครับที่อินโดนีเซียนะฮะ16นาฬิกานะครับแบ่งกลุ่มแบบพบกันหมดนะครับทีมแชมป์เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศอันดับที่2ของกลุ่มจะชิงชนะเลิศอันดับที่3อีกสายหนึ่งนะครับก็แชมป์กลุ่มเท่านั้นนะจะไปชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะไปชิงอันดับที่3ให้กำลังใจกับนักกีฬากันนะครับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลนะฮะจากฟุตบอลคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของการแข่งขันเรื่องของความเร็วนะฮะกับการวิ่งนะฮะท็อปรันแบงคอกนะฮะหลังจากที่ห่างหายจากประเทศไทยไป7ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักวิ่งร่วมหมื่นคนนะครับได้ทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ่าร่วมจัดนะครับท็อปรันแบงคอกนะแล้วก็ผลปรากฏว่ารายการนี้เนี่ยโอ้โหได้เป็นการรวมพลของนักเตะนักเตะลิเวอร์พูลตำนานอย่างซามี่ฮูเปียก็มานะครับตำนานคว้าแชมป์คาราบาวครับคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะฮะรวมถึงทางด้านของทัสดาวีนะอดีตกองหน้าของสโมสรเซติของสโมสร47ประตูนะฟุตบอลหญิงมาร่วมวิ่งด้วยนะ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็นักฟุตบอลนะมาร่วมวิ่งกับเรารวมถึงนักวิ่งนะก็สวมเสื้อลิขสิทธิ์นะครับสีแดงวิ่ง10กิโลสีขาววิ่ง5กิโลนะแล้วก็ในทีมบรรยากาศของหน้าราชมังก็คือทีมของลิเวอร์พูลนะแฟนเฟสติวัลอารีนาเป็นทีมของลิเวอร์พูลสนุกสนานกันเรื่องกันนะครับสำหรับการแข่งขันแล้วก็แชมป์สนามนี้เป็นของโค้ชทัศน์ครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับนะคว้าแชมป์รายการวิ่งรายการนี้ไปนะ10กิโลนะครับก็กรุงไทยเอ็กซ์ทราบกันชีวิตนะร่วมจัดกับรันริโอไทยแลนด์นะผนึกกำลังในการจัดกันครั้งนี้นะครับนักกีฬากว่าหมื่นคนนะฮะทางด้านของโค้ชทัศน์นะครับอดีตทีมชาติไทยนะครับสุทัศน์กัลยาณกิตินะครับอดีตปอนเหล็กทีมชาติไทยคว้าอันดับที่1นะครับ 36.27 นาทีคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2น้องเบสศาสตราพงษ์เจริญเวชนะฮะนักวิ่งมาราธอนหนุ่มไทยนะครับ 37.24 และอันดับที่3ชาลีฮันเตอร์จากออสเตรีย 38.02 นะครับก็วิ่งร่วมกันนะครับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเต๋าสมชายเข็มกลัดถึงแม้ว่าจะเชียร์แมนยูก็มาเจอมาทักทายมาร่วมวิ่งกันด้วยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับส่วนเกมที่ผมทายไปมีถูกใกล้เคียงสุดคนเดียวนะคุณนัชชานะนัชชาชูนะครับนัชชานะทายผมวิ่งขออภัยคุณฟังทีแรกบอกว่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมงที่ไหนได้บรรยากาศลิเวอร์พูลพาไปครับนะจบที่53.22 นะมีคนทาย54ห่างกันไม่กี่วินาทีนะครับก็ได้รางวัลไปนะคนที่ห่างเกินก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลุ้นกันรางวัลใหม่นะเดี๋ยวรางวัลส่งไปให้นะครับนะครับก็ขออภัยนะที่ขอไปคุณฟังก่อนเพราะว่าทีแรกก็ใบ้ๆว่าแหมน่าจะวิ่งสัก1ชั่วโมง58 59นาทีวิ่งเกาะกลุ่มกับลูกโป่งแต่ที่ไหนได้ครับบรรยากาศพาไปคุณฟังคือบังเอิญว่านะคือวิ่ง10กิโลเนี่ยนะเล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมแหมตั้งใจที่จะหลอกคุณผู้ฟังไม่ได้หลอกนะคือตั้งใจจะวิ่งเกาะลูกโป่งจริงๆนะครับแต่ว่าพอปล่อยตัวคุณผู้ฟังนะเขาให้บล็อก A ก็คือวิ่งขาแรงไปก่อนนะคนที่วิ่ง10กิโล10กิโลความเร็วต่ำกว่า40นาทีอ่ะนะไปก่อนนะผมอยู่บล็อก B นะความเร็วเกิน40นาทีถึง1ชั่วโมงอยู่บล็อก B นะครับแล้วก็ลูกโป่งเพเซอร์เนี่ยเขา60นาทีที่ผมตั้งเป้าว่าจะวิ่งเกาะเนี่ยนะเขาออกกับกรุ๊ป A นะฮะออกไปกับกรุ๊ป A แล้วก็กรุ๊ป B ออกหลังจากกรุ๊ป A ไปแล้วก็คือปล่อยขาแรงวิ่งไปก่อน3นาทีนะแล้วก็กรุ๊ป B ค่อยจะออกผมก็อยู่ในกลุ่มท้ายๆของกรุ๊ป B แหละนะฮะก็เลยวิ่งตามไปกว่าจะไปทันลูกโป่งเพเซอร์นะที่บอกว่าจะตามนะครับโอ้โหใช้เวลาเกือบ5กิโลอ่ะถึงตามทันนะพอตามทันเสร็จแล้วเนี่ยนะรองเท้ามันดีครับแล้วสนุกกับการวิ่งมันก็เลยไหลไปต่อครับจบที่ 53.22 นาทีนะขออภัยคุณผู้ฟังนะที่ใบไว้เกิน1ชั่วโมงนะฮะส่วนคนที่ได้รางวัลนะเดี๋ยวก็ส่งรางวัลไปให้นะนะครับนี่คืองานวิ่งอีกงานหนึ่งนะครับส่วนที่บางแสน10นะก็มีการขันวิ่งเหมือนกันนะอีลิตต่างชาติก็เอธิโอเปียเคนยาเขาสูสีกันส่วนอีลิตไทยที่ได้แชมป์นะทางด้านของอนุชาพาดานะแซงชนะทางด้านของสัญชัยนามเขตได้ที่1นะครับหญิงก็คือของไทยก็คือปริยาสนสิมนะครับนี่บางแสน10นะครับอีกรายการหนึ่งไปดูความเร็วกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับจักรยาน
เสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4สนามสุดท้ายนะครับจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันนะครับได้รับเกียรติจากนายศิรราชวงศ์เสงี่ยมนะครับนายศิรราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมด้วยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็นาวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเป็นตัวแทนของพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับซึ่งผลการแข่งขันจักรยานประเภทถนน Thailand Open 3-4 นะครับประชาชนที่1ก็คือพรหมนัทวัฒปรีดานะฮะจากทีมสปายนะครับคว้าแชมป์ไปแล้วก็ที่2มนตรีธีรประทีปนะฮะมนตรีธีรทีปนะฮะทีมอิสราเอลได้อันดับที่2แชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณนะครับได้ครองถ้วยพระราชทานกับคะแนนสูงสุดก็คือ98คะแนนนะครับประชาชนหญิงเป็นของแชมป์สนามนี้เป็นของจุฑามาศอาริยะประพลนะฮะจากทีมสปายนะครับที่2พรพิชญาของนอกจากสปายแล้วก็ที่3เนี่ยฐานิตาลอวิสัยจากทีมอิสราเอลนะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของอัศริยาชูพุทธพงศ์นะครับจากทีมคอนอชั่นไซคลิงนะครับคะแนนรวม124คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ในเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันก็คือการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569

0: ผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ในเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจัดการแข่งขันก็คือการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569นะ3ที่5 3สุดท้าย9ถึง11ตุลาคม2569ที่สนามเวโรดมหัวหมากนะครับนักกีฬาไปชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569นะ3ที่5 3สุดท้าย9ถึง11ตุลาคม2569ที่สนามเวโรดมหัวหมากนะครับนักกีฬาฟรานเชสโกบานาญ่านะฮะก็ทีมเมดของมาร์คมาร์เกตก็ล้มไปอีกคนหนึ่งนะครับอิตาลีล้มหมดเลยนะครับฮอเก้มาตินจากอาร์พิเลียเรซซิ่งนะไล่แซงเป็นผู้นำอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่โดนมาร์คมาร์เกตมาแซงกลับคืนในรอบที่12จากนั้นมาร์คก็นำยาวเลยนะครับจบเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับได้เป็น25คะแนนรวมสปินเรทด้วยคะแนนรวม274คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนสะสมมีคะแนนเท่ากับฮอเก้มาร์ตินนะแต่ผลงานโดยรวมสนามล่าสุดก็คือได้แชมป์นะฮะเป็นการคว้าแฮตทริกเลยนะครับแชมป์สปินเรทแชมป์เมนเรท3สนามติดต่อกันของมาร์คมาร์เกสนะครับโอ้โหก่อนหน้าฤดูกาลเนี่ยตามหลัง100กว่าคะแนนนะแต่ตอนนี้นะครับลุ้นป้องกันแชมป์อีกแล้วนะ274คะแนนนะครับสนามต่อไปของ MotoGP นะครับที่ออสเตรียนะครับ18ถึง20กันยายนนะครับรอติดตามกันนะครับสุดสัปดาห์นี้นะ18ถึง20กันยายนนะครับนะก็รอติดตามกันส่วนนักกีฬาไทยในรุกกี้รายการต่างๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแจ้งให้ทราบนะครับส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะครับสนาม14สเปนิสกวางปรีที่มาดริดกรุงมาดริดสเปนนะครับก็แชมป์สนามนี้เป็นของอันโตเนลลี่นะครับคว้าแชมป์ไป292คะแนนนะทิ้งห่างทีมเมทอย่างจอร์จรัสเซลนะมี81คะแนนนะครับส่วนอันดับที่2สนามนี้เป็นของมาร์คเวอร์สเตเพนนะครับอันดับที่3คือแลนโนนอร์ลิสนะครับก็มานำยาวเลยแหละทางด้านของอันโตเนลลี่ตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์นะครับส่วนการแข่งขันความเร็วในสายน้ำนะครับ Toyota WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2026นะครับที่บึง CSC Water Sport นะครับใกล้สารพันท้ายนรสิงห์กรุงจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็วันสุดท้ายกองเชียร์ไปเฮกันทั้งสนามเลยนะแล้วก็สนุกสนานมากนะครับแล้วก็พิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีปิดนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสมุทรสาครนะอบจอบจนะเทศบาลมากันนะให้กำลังใจกันนักกีฬานะครับแล้วก็ร่วมมอบรางวัลให้กับทีมนักกีฬานะครับโดยมีทางด้านของคุณจิราพรกาญจนพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนะครับรุ่นโปรแอมรันเบา 1100cc โอเพ่นนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของบอยสุปทัศน์ฟูตระกูลนะครับนะคว้าแชมป์ไปแล้วก็เจ้าของแชมป์ประเทศไทย5สมัยซ้อนแชมป์โลกวัวคัพ3สมัยนะก็คว้าแชมป์ไปนะครับโอ้คะแนนเต็ม180คะแนนนะคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นโปรแอมสกีแกรนด์พริกนะครับเรือยืนอาชีพแรงได้เร็วที่สุดครับธนวินโมลีนะครับคว้าแชมป์นะที่สมุทรสาครคว้าแชมป์ไปนะครับเป็นแชมป์ครั้งแรกในที่น่าประทับใจเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีนักแข่งอีกคนนึงนะไปพลาด3สุดท้ายเครื่องมีปัญหาครับไม่สามารถลงแข่งขันในโมโตสุดท้ายได้ทำให้ธนวินโมลีนะคว้าแชมป์นะครับส่วนรุ่นสปอร์ต GP ครับเรือนั่งกึ่งยืนโฉบเฉี่ยวที่สุดนะฮะเจ้าเก่งธีรชัยมีชัยนะฮะคว้า173คะแนนคว้าแชมป์ไปครองนะครับนะคว้าแชมป์ไปครองนะแล้วก็ส่วนแชมป์ประเทศไทยก็น่าจะเป็นของพอร์ตกิตติกรผิวงามนะฮะจากยามาฮ่าเวฟรันเนอร์นะครับนี่คือแชมป์ประเทศไทยปี2023นะครับก็มีคะแนนสะสมนะครับก็คว้าแชมป์ประเทศไทยนะครับไฮไลท์อีกรายการหนึ่งก็คือ Pro Runabout 2000 GP นะครับเรือนั่งแรงและเร็วที่สุดในโลกนะครับพูนเพิ่มพูนธีระพัฒพาณิชย์นะครับจากสยามซีดูเรซซิ่งทีมบายไดนาโวนะแชมป์เก่านะก็ไร้เทียมทานนะครับคว้าแชมป์รายการนี้นะเป็นการคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่3ของตัวเองปิดฉากฤดูกาลอย่างสมราคาเลยทีเดียวนะครับนี่คือการแข่งขัน WGP1 Water Pro Tour Thailand 2026นะครับโดย Toyota แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันจัดการแข่งขันนะครับ การแสดงรายการสุดท้ายของปีนะ US Open นะครับแชมป์หญิงเดี่ยวอารีนาซาบาเลนกามือหนึ่งของโลกนะจากเบลารุสนะครับก็เจอกับด้านของเอเลนาริบาคีนาจากคาซัคสถานมือสองของโลกนะครับแล้วก็เป็นด้านของเอเลนาริบาคีนาจากคาซัคสถานโชว์ฟอร์มนะอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปชนะซาบาเลนกา2ต่อ1เซตนะครับ6 4 5 7และ6 2คว้าแชมป์ US Open เป็นสมัยแรกนะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็นมือ1ของโลกนะครับเป็นการแสดงรายการที่3ของริบาคินานะครับหลังจากเคยคว้าแชมป์วิมเบิลดัน2022แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่น2026นะครับส่วนชายนะครับทางของอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับชนะเบนเชลตันนะครับคว้าแชมป์ US Open นะครับใช้เวลากว่าเกือบ3ชั่วโมงนะชนะ3ต่อ1เซตนะครับชนะ6 3 7 6ไทเบรกเกต2 5 7และ6 2คว้าแชมป์นะปีนี้คว้าเฟนโอเพ่นนะครับคว้า US Open นะครับเคยชิงวิมเบิลดันแพ้นะน่าเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรได้มา2แชมป์ในการเข้าชิง3แชมป์แกรนด์สแลมนะครับเมื่อคืนแมนยูคาบ้านครับแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คนนะครับฟิลโฟเดนเจอใบแดงนะครับแล้วก็อลิงฮาเล่นเนี่ยยิงประตูให้ทีม 1-0 นะครับแต่ลูกนี้เหมือนจะมีปัญหานะทางด้านของผู้ตัดสินดู VAR แล้วบอกว่าไม่ล้ำหน้าแต่ที่สุดแล้วกรรมการผู้ตัดสินนะครับมาตัดสินตอนหลังนะบอกว่าตัดสินผิดพลาดนะครับว่าทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีล้ำหน้าไปก่อนนะแต่ว่ากรรมการในสนามก็ตัดสินไปแล้วให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะชนะแมนยู1ประตูต่อ0นะครับตอนนี้แมนซิตี้ชนะรวด4นัดแล้วนะครับมี12คะแนนนะครับส่วนแมนยูก็แพ้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดต่อไปของแมนยูก็คือเจอไบรตันนะครับส่วนแมนซิตี้เจอนอริชนะครับเอนโซมาเดสกาคุม4นัดนะในแมนซิตี้ชนะรวดนะชนะบอลมัด 2-1 ชนะพาเลซี 1ชนะโคมูตี้ 1-0 ชนะแมนยู 1-0 นะครับนะส่วนเอนโซมาเดสกาบอกว่าเหลือ10คนทำตัวไม่ถูกนะมูจะเล่นยังไงที่แต่ดีที่ชนะนะครับส่วนไมเคิลคาร์เรกนะก็บอกว่าไม่พอใจกรรมการอ่ะในการตัดสินนะครับก็โกรธ VR นะใครๆก็โกรธอ่ะตัดสินแบบนี้จริงๆนะครับอาร์เซนอลเซฟจุดโทษได้ก่อนที่บุกมายิงชนะทางด้านซันเดอร์แลนด์ 2-0 นะครับบูโนกิมาไรนะครับยิง 1-0 แล้วก็บุยกาโยซาก้ายิงจุดโทษให้ทีมชนะ 2-0 นะครับก็ยังอยู่12คะแนนจากชัยชนะ4นัดรวดนะฮะนัดต่อไปก็บุกคาราบาวนะฟุตบอลคาราบาวครับเจอกับอิปสวิชทาวน์นะครับนะครับส่วนสเปอร์นะเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 หาประตูแรกนะสเปอร์ยังไม่ได้นะอาร์เซนอลก็หา3แต้มเหมือนกันนะครับไปแพ้ฟอร์เรสต์นะครับ1ประตูต่อ2นะลิเวอร์พูลเสมอนะ 0-0 และเชลซีเสมอฮัน 2-2 นะครับนี่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลีกอื่นค่อยมาว่ากันวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระ

0: กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิต
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา 20:08
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

วัสดีครับวิลักแฟนเพลงวิลักการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลข้อมูลฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลั่นครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซื้ออีปอยอีเมลได้สำหรับเราฟังบอกเราเก่าซิปให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทำให้ทำหน้าผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอาญาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงวิกฤตน้ำสลานคิดฮอดเกษตรพารวยอาขอผู้หลายๆได้อีบ่อยอีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับวิกฤตน้ำสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ํานี่เด้นะครับเพราะว่าเลี้ยงเล่าของหญ้าเลี้ยงเล่าของพืชเลี้ยงเล่าของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยอีปอยอีเมลได้สําหรับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นยังไดมีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไถนาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเราจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วนะครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบัวช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามเพื่อใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยนะครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ละนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกสันกันนะได้บ่นอได้เด้อครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกสันผู้ดำเนินรายการนี่ละโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นำนะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นำครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ำสนุกสนานมวลซื่นโฮเซลกันสักก่อนยังบ่มาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้วยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีเกน้ําซ่านว่าแถวที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไร่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกนซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้รวมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อไอ้แม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําและบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจบใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาหว่านเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนนึงจัดการเลยยะสลาใจยะไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ำกันมันมาน้ำกันเนาะถ้าบ่มีน้ำเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ำข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ำแน่อจ่อแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังไดสำร้านบ้านนี่นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ำจะไปใส่น้ำประปาใส่น้ำโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ำยุสาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ำมันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ำมันพืชอย่างเดียวเด้อน้ำมันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่ากันทอดแล้วพันไฟพันความฮ้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแท้เฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปแต่ตอนเพิ่นกินอยู่นะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้กึกซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ำก้นนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิจะคอยไปทำลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยข้าวเฮาสิงามข้าวบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นแต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวลงตายนะครับต้นข้าวเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตะๆออกมาเอ้าซื่นพะว้ออยู่พอดีว่าอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งบ่เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาแน่จักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไร่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นข้าวไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่แน่จักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทำไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นำเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฝ้าวน้ำเงินน้ำคำเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดในเฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นำคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาค้อนนุ่นเด้อันเสียงศิลาค้อนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าเฮาฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเหนื่อยเวลามากก็เซาก็พักผ่อนส่วนตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห้เถียงนาไปพร้อมส่วนตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ไม่เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวใส่กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อนัวแซวกันไปแล้วให้อีฟอยอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจ่าด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจักนึงแล้วก็เป็นตะเลือทวนซาดเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟอยเมียเป็นตะเลือต้นขึ้นยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเข้าไปขายจังสินะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับจึงได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเกซันกับมาบอกมาจ่าซื้ออีฟอยอีเมียได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังสิไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฝาแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันว่ากำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาหว่านมันก็เกิดอยู่นั่นล่ะครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้วบัดนี้ก็ลํารถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบัดนี้จะว่ามันหยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่เขาปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดเขาปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกกันได้มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆนั่นเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงขวดเฟี้ยงขวดฟางออกแก้ให้ดีหลอนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังซะแล้วก็ไปตกกาดทั้งเที่ยก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยเนี่ยว่าซั่นก็ต้องปรับรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้เขาเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโรคร้างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องจะไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ต่อน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดนะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรมอสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนั่นแหละอีพ่อไอ้แม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เขาในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลังคนก็บ่ชนเด้อาได้เขาหลายๆก็ไปขายหมดกับพี่น้องขายได้แล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาเขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไหนล่ะบ่ซื้อบ่นี่ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้ใส่ซุ้มไก่ตีที่บ่นี่ไก่ตีก็บ่กินโดบ่กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงบ่ดิบ่นี่อีไว้แมวมาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้นที่เฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้าก็แม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซื้ออีไว้อีแม่ได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะสิเวลาพระจากก็ขอบุญขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมาเดิมละแจมลาพระจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งอคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเลี้ยงราวของมันเลี้ยงราวของอ้อยก็สิมาบ่มาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี่ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสําหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำราญการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำราญอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807552210อำเภอนำโสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทสงโทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตร

0: ยิปซัมโครงศิลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
2: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
3: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
6: บุญบังไฟ
7: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแน

งานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญค่ะวันผู้ฟังท่านใดมีอาการเจ็บร้อนที่บริเวณลำไส้หรือเป็นลำไส้อักเสบบ้างไหมคะลำไส้เป็นแผลถ่ายยากเพราะว่าวันก่อนสาวล่าพาขวัญได้มีโอกาสรับสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานะคะมีโอกาสโทรมาปรึกษาสาวล่าพาขวัญว่ามีอาการเจ็บลำไส้เป็นลำไส้อักเสบลำไส้เป็นแผลมานานหลายปีแล้วค่ะมีอาการออกร้อนที่บริเวณลำไส้อยากจะลองทานน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มดูค่ะว่าสามารถที่จะทานได้ไหมสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกเลยนะคะว่าสามารถทานได้เพราะว่าน้ำมังคุดสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% นั่นผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนะคะจะได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้จะช่วยบรรเทาอาการออกร้อนหรือแสบบริเวณลำไส้ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสบายตัวทำให้ลดอาการอักเสบลดอาการเจ็บบริเวณลำไส้ได้ผู้ที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้ถ่ายง่ายด้วยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอาการก่อนแล้วเราค่อยทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำพ่อแม่ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยให้เป็นนานสะสมหลายปีแล้วค่อยมาทานเพราะว่ายิ่งเราสะสมไว้จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดลงได้และจะต้องดื่มหรือทานน้ำมังคุดมากกว่าท่านอื่นๆนะคะดังนั้นเริ่มก่อนเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นชั่วโมงด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
2: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: พูดถึงจังหวัดลพบุรีแล้วก็ทำให้นึกถึงคนคนหนึ่งชื่อตะผอมตะผอมนี่มีชื่อเสียงในเรื่องเห็นแก่กินแกเที่ยวหากินตามงานต่างๆเนี่ยอยู่เป็นประจำก็อยู่ใกล้ๆกับวัดที่ชานเมืองลพบุรีเนี่ยไม่รู้วัดอะไรไปที่ไหนก็เที่ยวหาเสาะแสวงแต่ของกินบ้านไหนเขามีงานแกก็เข้าไปกินให้เปรมเนี่ยเพราะว่าเวลามีงานเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบแกก็กระยิ้มยิ้มย่องทำไปช่วยเขาหยิบหยิบจับจับซะหน่อยแกก็นึกว่าคนอย่างเรามันก็ต้องอาศัยเขานี่ไม่มีญาติไม่มีงานมีกินแล้วจะต้องไปทำไมงานไปทำทำไมบางทีมีคนมาจ้างแกก็บ่ายเบียงชอบอยู่สบายสบายดีกว่านี่คนขี้เกียจเป็นงั้นลูกเมียก็ไม่มีใครเขาจะไปเอาคนกินล้างกินผลาญก็อย่างว่าละคนมันชอบกินกินงานศพกินงานบวชกินงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านโกนจุก แทรกตัวเข้าไปกินมันดะไปไม่มีใครกล้าไล่เพราะว่าตอนแกเข้าไปก็ทำเป็นช่วยเขาขุดเตาดินบ้างปอกมะพร้าวตำน้ำพริกมั่วมันอยู่ที่ครัวนั่นแหละใกล้ๆของกินเขาไว้ก่อนไม่เสียหายมีแต่จะอิ่มท้องบางทีก็มีเนื้อวัวแม่ครัวเขารวนให้สุกแล้วก็มันอร่อยนะเผลอแกก็หยิบกินมีกรอบหวานๆก็ดีเหมือนกันแกงหมูแกงไก่ลาบหมูนี่ล้วนแต่ของดีๆทั้งนั้นยิ่งต้มเครื่องในวัวแหมของโปรดตะผอมเลยเคยได้ยินเสียงคนเขาพูดกับแกเนี่ยให้แกได้ยินหรือเปล่าไม่รู้แต่แกได้ยินกินยังกับผีไม่ว่ากันอยู่แล้วว่าก็ว่าไปนี่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ได้เอาไม้มาตีหัวนี่ถ้าถึงแกจะกินยังกับผีก็ไม่เคยอ้วนแต่แล้ววันนั้นแกเดินผ่านบ้านหลังใหญ่บ้านนี้รวยทำมาหากินเก่งรับซื้อพืชผักกล้วยอ้อยจากชาวบ้านเอาไปส่งขายที่กรุงเทพได้กำไรเยอะซื้อถูกขายแพงแต่ไม่ว่ากันเรื่องการค้าการขายใครๆเขาก็รู้ที่บ้านเขามีงานในคนนี่ไกวไปหมดเดินเข้าไปเลยตะผอมเข้าไปเลยเขาขุดเตากันอยู่ข้างกอไผ่ก็เข้าไปผสมโรงช่วยเขาพูดคุยเฮฮาไปกันครับพวกแม่ครัวพ่อครัวไม่ชอบตะผอมพอเห็นกันชี้มือให้กันดูมาอีกแล้วไอ้ชูชกมาอีกแล้วตะผอมนี่ตัวแกผอมดำเนี่ยอายุสัก60เป็นจะได้แต่ฟันยังดีปากแบะกว้างน่าเกลียดนะคนเขาว่าเนี่ยเพราะปากมันใหญ่มันถึงกินจุเนี่ยปากกว้างยังกับยักษ์กับมันงานที่บ้านใหญ่เขาทำกันวันนี้เขาแต่งงานลูกสาวคนเดียวทำงานอยู่กรุงเทพไม่ได้ช่วยพ่อแม่ค้าขายล่องของอ่ะพวกแม่ครัวกำลังนินทาเจ้าสาวอยู่ตอนนั้นตาผอมเรียบเคียงเข้าไปแอบได้ยินฉันว่ามันคงได้เสียกันแล้วนะแกรู้ได้ยังไงก็มันรีบแต่งอ่ะแหมอย่าไปคิดอกุศลอย่างนั้นดิไม่ได้คิดแต่คนเขาพูดกันหนาหูเขาว่ามันจะท้องแล้วด้วยไม่เชื่อคอยดูสิแต่งไม่กี่เดือนก็ออกลูกเฮ้ยพูดอะไรเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเขาก็เป็นเรื่องหรอกตับผอมแกไม่สนใจเพราะไม่ใช่เรื่องอะไรของแกแกเหลือบไปเห็นตำเมืองตำเมืองนี่เป็นสับปะเลอตัวผอมๆเหมือนกับแกนั่นแหละนะตำเมืองนี่สะดุ้งเลยเพราะว่าตำเมืองนี่กลัวตับผอมเจอทีไรแกมักจะโดนตาผอมตะคอกข่มขู่แม่เฒ่านี่แกรู้เรื่องที่ตาเมืองนี่กลัวตาผอมเป็นอย่างดีแม่เฒ่านี่อายุ80กว่าแล้วก็บอกมึงจะกลัวไอ้ผอมมันไปถึงไหนฮะไอ้เมืองฮะไม่ได้อะยายเดี๋ยวมันเตะเอามันจะเตะอะไรเองไหวมันก็60เองก็60ทำไมไม่สู้มันยายนี่ห่วงแล้วก็นึกถึงความหลังเก่าๆที่ตาสับเปลอเมืองนี่กลัวตาผอมมากเพราะสมัยเด็กนี่สับเปลอเมืองนี่โดนตาผอมชกต่อยเตะเล่นสนุกสนานเป็นลูกไล่จนวัยรุ่นก็ยังกลัวไม่กล้าหือกลัวฝังจิตฝังใจมาตลอดจนโตพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอหน้าเจอตากันสับปะเลอเมืองหากินอยู่กับวัดตาผอมก็เหมือนกันก็ต้องเจอกันบ่อยอยู่ดีสับปะเลอเมืองนี่มีลูกมีเมียมันน่าแปลกไอ้ความกดดันที่แกได้รับจากตาผอมทำให้แกไปก้าวร้าวกับลูกเมียเมียก็เลยหนีไปพาลูกคนเดียวหนีไปด้วยข้างฝ่ายตาผอมนั่นเป็นคนอาศัยวัดกินไม่มีใครเขาอยากจะได้ไปทำลูกทำผัวใครจะไปยกลูกสาวให้พ่อแม่อายเขาตายให้ลูกสาวได้คนสิ้นไร้ไม้ตอกอย่างตาผอมนึกว่าแกจะไม่มีเมียที่ไหนได้ไปได้แม่ไม้ผัวตายนะผู้หญิงคนที่ว่าเป็นแม่ไม้เนี่ยเขาลือกันว่าเป็นคนกินผัวไม่มีใครกล้าเอาทำเมียมีตาผอมคนเดียวกล้าก็ไปอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเมาเกิดด่าเมียเอามีดอิโต้ฟันหัวเพนกลับมาอยู่วัดอย่างเก่าที่นี่ไม่กล้าเข้าบ้านเมียแล้วอยู่วัดอยู่มาพระที่วัดเอื้อมระอา มัคคนายกก็เห็นว่าตาผอมนี่เบียดเบียนข้าวปลาอาหารที่วัดมากเกินไปก็เลยไล่ออกจากวัดทีนี้ตาผอมนี่มีที่ดินอยู่แปลงเล็กๆสมบัติของพ่อแม่ตาผอมก็เลยไปปลูกกระต๊อบอยู่แล้วก็เที่ยวหากินไปวันๆเข้างานบ้านโน้นบ้านนี้อยู่งานแต่งที่บ้านหลังใหญ่เนี่ยตาผอมสวาปามเข้าไปขนานใหญ่ยังกระชูชกจนเดินไม่ค่อยไหวแทบจะคลานสี่ตีนกลับบ้านแน่นท้องยังกระพุงจะแตกหายใจไม่ค่อยออกมันจุกอยู่แถวแถวยอดอกก็แหละเสร็จแล้ววันนั้นตาสับเปลือเมืองแกไม่มีใครรู้ว่าแกนึกยังไงค่ำๆแกแอบเอาขนมและข้าวแกงใส่ถุงเดินไปให้ตาผอมที่กระต๊อบอีกตาผอมแกก็บอกเอ้ยดีมากไอ้เมืองเอ็งทำดีมันต้องอย่างนี้สิวะต่อไปข้าจะไม่เกเรเองอีกแล้วนะฮะจะไม่แกล้งเองแต่เองต้องหาของอร่อยอร่อยมาให้ข้าทุกวันนะถ้าไม่หามานะข้าเจอที่ไหนข้ากระทืบเองแน่ตาผอมนี่ตบหลังตบไหลชอบอกชอบใจปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตาผอมหายไปเช้าไม่มาที่งานธรรมดางานเวลาเขามีงานเลี้ยงมีอะไรจะเป็นงานบวชงานแต่งอะไรแล้วแต่แกต้องอยู่กินกับเขาทุกมื้อจนกระทั่งงานเลิกแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าตาผอมไม่รู้ไปไหนตาสับเปลือเมืองก็คอยดูอยู่เหมือนกันก็ไม่เห็นก็นึกแปลกใจเอ๊ะผอมหายไปไหนแกก็นึกด่าอย่างสะใจเลยไอ้หมาตะกละไอ้หมาขี้เรือนยังไม่เห็นมากินอะไรหรือว่ามันจะเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้เอ๊ะไปดูมันซะหน่อยเสร็จแล้วก็เดินไปที่กระต๊อบเก่าผุหลังดงไม้ไผ่ใกล้ๆกับสะพานไม้ข้ามคลองน่ะซึ่งเป็นที่ซุกหัวนอนของตาผอมชะเง้อดูตรงหน้าบันไดก็ไม่เห็นสงสัยไม่อยู่หรือตายแล้วขอให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเถอะอนุโมทนาสาธุขอให้มันตายวันตายพรุ่ง
0: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซมบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซมบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะสาวพัดสอนอยู่กันที่อำเภอบ้านแทนนะคะตำบลบ้านแทนอยู่บ้านหัวนานครนะคะสวัสดีค่ะพ่อซื้ออย่างค่ะแนะนำกับท่านผู้ฟังทั้งบ้านให้ฟังนะคะ
2: พ่อซื้อร้อยตำรวจโทจักรีหน้าพุ่ม
1: ร้อยตำรวจโทเนาะเป็นตำรวจเนาะ
2: เขาก็เอ่ยหมวดเขียวเวิร์ดบ้านแหละครับหมวดเข
1: ีย
2: ว
1: ส
2: ั้นไง
1: หมวดเขียวเนาะสั้นหนูขออนุญาตเอ่ยหมวดเขียวคือไทยบ้านเขาเนาะพ่อเนาะที่ได้ดูเป็นกันเองนะคะพ่อหมวดเขียวนี่อายุเท่าไหร่แล้วค่ะ
2: อายุ66ครับ
1: อายุ66ก็คือกเกษียณราชการมา6ปีแล้วเนาะแต่ก่อนเป็นตำรวจอยู่นะคะพ่อมีปัญหาสุขภาพอีหยังคือได้มากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเฮาเนี่ยค่ะ
2: มันปวดขาไหมครับปวดขาข้างขวาปวดตั้งแต่น่องตั้งแต่บีแข้งเห็นมากเห็นมากจนถึงต้นข้อเลยครับเส้นมันตึง
1: เส้น
2: ม
1: ัน
2: ยึดยังก็มีแนวค่ำแนวขัดยู่เอวเนี่ยครับ
1: เอ๊ะบัดที่นี่อันเวลาพ่อปวดเนี่ยพ่อแก้อาการยังไงคะ
2: ก็
1: กินยาบ
2: ่ก็บ่ได้กินนะครับเอิ้นจําหมอมานวดใต้เส้น
1: อืมไปเอิ้นหมอเส้นมานวดนวดโดนปานใดแท่นึงนะ
2: นวดแต่ละชั่วโมงครับ
1: แต่ละชั่วโมงบัดที่นี่กะสิหายไปหรือจังได๋มันก็สิไข้แน่แต
2: ่คลายออก
1: คลายออกคลายออกจากมือพ
2: ่อ 2-3 มือไม
1: ่ 2-3 มือเอิ้นมาอีก
2: ครับ
1: เอิ้นคือเอิ้นมาตลอดเลย
2: ครับ
1: เพราะว่าเฮาปวดหลายบัดที่นี่ฟังโดนปานใดกว่าสิได้มาซื้อน้ำมังคุดตราแซนบุรีเฮาน่ะพ่อ
2: โอ้โดนอยู่เดือนกว่า2เดือนพุ่นล่ะมั้ง
1: ฟัง
2: ฟัง
1: โอ้
2: ฟังมีซั่นน่ะบ่คําเสือเด
1: ้ค่ะฟังก็เลยว่าทรงคืออันกับอาการเจ้าของแท
2: ้ครับ
1: ก็เลยลองไปซื้อมาแม่นบ่ค่ะลองซื้อมาเที่ยแรกนี่พ่อซื้อจากขวดคะ
2: ซื้อ3ขวดครับ
1: ลอง3ขวดเลย
2: เที่ยแรกก็ซื้ออยู่บ้านม่อนอยู่บ้าน
1: อ๋อบ้านม่อน
2: สถานีอย
1: ู่สถานีลองซื้อมาเลย3ขวด
2: ครับ
1: ลองมากินเบิ่งด้วย
2: ครับ
1: บัดที่นี่ขวดแรกนี่มีอาการเป็นจังได๋คะ
2: ขวดแรกก็ยังบ่เป็นหยังดอกครับ
1: ยังบ่เป็นหยังเลย
2: เออก็อยู่ซื่อๆครับ
1: ขวดที่2บัดที่นี่กิน
2: ขวดที่2ก็รู้สึกว่ามันดีๆขึ้น
1: นิดนึง
2: ครับ
1: คงสิถือแท้ติ
2: คล้ายๆออกคือดีขึ้นนิดนึงเลยขวด3แล้วก็เออรู้สึกว่ามันสิดีแหละ
1: โอ้หรือว่ามันทรงดีแล้วจะไปก็เลยตัดสินใจไปซื้ออีก
2: ไปซื้ออีก
1: 3ขวดติค่ะ
2: ครับ
1: 3ขวดก็คือสิเป็น6ขวดแล้วเด้บ่ใช่นะให้สาวพัดสอนถามได้ค่ะว่ากินเบิดจากขวดที่น่ะอาการพวกเนี้ยคือเริ่มดีขึ้นนะพ่อ
2: เบิดขวดที่6นี่แหละครับ
1: เบิดขวดที่6
2: ครับ
1: อาการนี่ดีขึ้นนี่ 100% พอหายจากเปอร์เซ็นต์คะ
2: 95ไป
1: โอ้อีก 5% จงไว้ยังว่าฮันว่าดีเต็ม100ซะเนาะ95นี่สาวพัดสอนก็ดีใจน้ําเราด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพก็ดีขึ้นหลายเติบแล้วเรื่องการปวดเอวนี่เป็นจังได๋พ่อ
2: ปวดเอวก็ดีขึ้น
1: ดีขึ้น
2: ทุกมองแล้วครับ
1: ดีขึ้น
2: ครับมันขัดบ่มีขัดเด้
1: ค่ะ
2: นี่หนิบ่ขัดแล้ว
1: ตรงขาที่ว่า
2: ขานี่ก็เส้นก็บ่มียึดบ่มีตึงแล้วบ่ได้นวดบ่ได้หยัง
1: ที่นี่เฮาก็เลยกินตัวน้ํามังคุดเนี่ยมันบ่พอกินมาตลอดตอนนี้กินทั้งเบิดเนี่ยเบิดสิเบิด9ขวดแล้วก็แนะนําให้แม่กินน้ํา
2: ครับ
1: แนะนําให้คนที่ฮู้จักกินน้ํา
2: ครับ
1: ก็คือว่าเมื่อนี้ที่เฮาเข้ามาถามหมวดเขียวเนี่ยนะคะพ่อหมวดเขียวเนี่ยก็คือว่าอาการดีขึ้นจากการที่ว่าเป็นปวดเนาะตั้งแต่หน้าแข้งตรงน่องเนาะขึ้นมาฮอดหัวเนาะตั้งแต่ว่าไปหาหมอนี่ก็คือบ่ได้ไปเลย
2: บ่ได้ไปครับ
1: โอ้สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายกินข้าวนอนหลับก็ดี
2: ครับโอ้นอนดี
1: นอนดีอันนี้ก็เป็นเสียงของพ่อหมวดเขียวเนาะอยู่บ้านหัวนานครนะคะก็คือพ่อมีอาการที่เฮาได้ฟังที่ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือมีอาการตั้งแต่ขานะคะก็คือปวดล่าวมาฮอดหัวแล้วก็มีอาการเพิ่นปวดเป็นบ่าไหล่เนาะพ่อเนาะที่ว่าไปมีอุบัติเหตุเรื่องการรถนะคะอุบัติเหตุรถเนี่ยล่ะค่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นพ่อก็ให้อยู่ที่ 95% นะคะอาการดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ
2: คร
1: ับ ก็คือตอนนี้นะคะพ่อก็อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนาะติดต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าใครอยู่หัวหน้านครก็มาหามาซื้อกับพ่อหมวดเขียวได้นะคะพ่อคือที่สาวพัดสอนบอกเนี่ยพ่อเนี่ยคือเกิดจากอาการที่พ่อกินแท้ๆนะคะกินประสบด้วยเจ้าตัวเองนะคะก็คือเฮากินน้ำมังคุดบ่แม่นว่ากินขวด2ขวดแล้วพ่อดีแต่ว่าพ่อใจสู้กิน3ขวด6ขวดขวดที่6พ่อถึงว่าร่างกายพ่อดีขึ้นได้ 95% พ พ่อถึงตัดสินใจที่จะมาขายนะคะถ้าผู้ใดที่ว่าบ่เสื้อนะคะอยู่แถวอำเภอบ้านแท่นนะคะหรือว่าอยู่บ้านหัวหน้านครที่กำลังฟังอยู่นะคะสามารถมาถามได้เลยคือบอกว่าหมวดเขียวนี่ทุกคนรู้จักเลยแม่นบ่พ่อ
2: ครับ
1: พ่อเป็นคนดังอยู่แล้วเนาะอยู่บ้านก็เป็นร้านค้านะคะลองพิจารณาเบิ่งนะคะผู้ใดที่มีอาการเดียวกับพ่อหรือว่าใกล้เคียงกับพ่อนะคะหรืออยู่ใกล้บ้านเลี้ยงเคียงมาถามอาการของพ่อดูว่าเป็นแท้บ่นะแล้วก็ถ้าผู้ฟังที่ฟังทางบ้านนะคะมีอาการเดียวกันนะคะบ่ต้องเสื่อไปสืบตามร้านที่เฮาประกาศไว้นะคะตามที่วิทยุเพิ่นประกาศไว้ตามร้านนั่นคือของแท้นะคะถ้าเกิดว่าไปหาซื้อหม่องอื่นมาที่บ่แม่นวิทยุที่เฮาประกาศถ้าเป็นของปลอมนะคะทั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะก็บ่ได้รับผิดชอบอีหยังนะคะเมื่อนี้ขอขอบคุณพ่อหมวดเขียวหลายๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับน้ำมังคุดนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานยิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: อนุโมทนาสาธุขอให้มันตายวันตายพรุ่งมองหาก็ไม่เห็นจะหันหลังกลับอยู่แล้วได้ยินเสียงหล่นตุบคือครัวเนี่ยเป็นซี่ฟากผุๆรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดพังหล่นลงมาทั้งคนพร้อมทั้งข้าวแกงขนมนมเนยในถุงตำเมืองวิ่งไปดูเห็นตะผอมนอนอยู่จับตัวดูก็รู้แกตายแล้วตัวแข็งทื่ออย่างนี้หยุดหายใจมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วด้วยนี่แกคงจะจุกตายซี่ฟากนั้นมันเกิดรับน้ำหนักไม่ไหวขึ้นมามันหักหล่นลงมาเลยสับเปลอเมืองหัวเราะสะใจตอนบ่ายๆเจ้าหน้าที่มาตรวจดูไม่มียาพิษชาวบ้านก็พูดกันว่าตะผอมจอมตะกร้าขยัดเข้าไปมากจุกตายหลวงพ่อหรือว่าสมภารบุญ ขอแรงสัปเหร่อเมืองให้ช่วยจัดการศพตาผอมด้วยชาวบ้านก็ช่วยกันแบกศพไปไว้ที่ศาลาข้างเมนตาเมืองก็ดูแลอยู่ค่ำแล้วต้องอาศัยแสงตะเกียงน้ำมันกาแสงมันวอมแวมวอมแวมแต่ก็ยังดีกว่าอยู่กับศพในความมืดสัปเหร่อเมืองแกก็นึกในใจนี่มันเวรกรรมอะไรของกูเนาะกูเป็นทาสมึงมาจนกระทั่งมึงตายก็ยังหนีไม่พ้นกูก็ยังต้องเป็นขี้ข้ามาทำให้มึงนี่นะตอนเด็กๆเนี่ยไอ้ผอมมันกินจุจนพ่อแม่เลี้ยงไม่ไหวพามาฝากที่วัดอีหงนี่อยู่วัดยิ่งกินมากมากยิ่งก็อยู่บ้านอีกกินไม่บรรยะบรรยังลูกศิษย์วัดเกลียดกันทุกคนเพราะแย่งมันกินหมดตะกระตะกรามชอบไปงานเลี้ยงจะได้กินเต็มคราบหูนี่คอยเงี่ยฟังว่าบ้านไหนจะมีงานสมัยเด็กสัปเหร่อเมืองแกก็เป็นลูกศิษย์วัดก็เคยถูกตาผอมแย่งกินแย่งไปจากชามข้าวเลยไม่ให้ก็โชคต่อยจนหน้าตาบวมปากคอแตกเลือดไหลแกก็นึกในใจไอ้ผอมไอ้ชั่วสัปเหร่อเมืองนี่ไปเอาเหล้ามากินตามธรรมดาแล้วแกไม่ค่อยดื่มมากนะคืนนี้แกครึ้มอกครึ้มใจไงไม่รู้แกกินใหญ่กินไปก็สาบแช่งไปไอ้ผอมเอ้ยเปรตไอ้สารเลวกูอยากจะถีบมันลงไปจากศาลานะมันหน้าด้านนอนอยู่ได้ทีแรกก็ด่าในใจต่อมาก็เริ่มออกเสียงเวรกรรมอะไรของกูไม่รู้ต้องมาเป็นขี้ข้ามึงจนตายเสร็จแล้วแกก็นั่งไม่ติดลุกขึ้นมาเดินวนไปวนมาใกล้ๆศพศพนอนอยู่บนเสื่อเก่าๆบนพื้นริมศาลาสัปเหร่อเมืองก็เดินไปกระดกเหล้าแล้วก็เดินมาเดินมาก็ด่าด่าเสร็จแล้วก็กลับไปกินเหล้าอยู่อย่างนั้นแหละมองศพอย่างเหยียดหยามเกลียดชังทีนี้มึงหมดท่าแล้วสิมึงจะทำอะไรกูได้ฮะไอ้ผอมเพชรโถไอ้หมาขี้เรื่อนแกก็เอาเท้าเขี่ยที่มือศพเก่งจริงลุกขึ้นมาอยากจะเตะกูไม่ได้เอาสิฮะเคยบอกกูเนี่ยเจอกูจะเตะกูเอามาเลยมึงลุกขึ้นมาสิมาแกหัวเราะแล้วก็เงื้อเท้าเตะข้างศพดังฉาดหัวเราะอาเตะอีกทีเดินไปกระดกเหล้าพอเดินกลับมาก็เตะอีกกระทืบเข้าที่ท้องศพอีกลุกขึ้นมาสิไอ้ผอมฮะเก๋กูดีนักเอาสิลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวกูจะกระทืบให้ลุกขึ้นมาให้ได้สัปเหร่อก็เตะถีบกระทืบศพแข็งทื่อตาผอมจนเหนื่อยยกหลังมือปาดเหงื่อออกมาตามหน้าตามคางหนักเขาก็สายหน้าเดินไปนั่งพักดึกมากแล้วโรงก็ไม่มีเดี๋ยวพ้นวันนี้ไปก่อนค่อยจัดหาโรงมาใส่ให้คงจะมีคนบริจาคถ้าไม่มีจริงๆเอาเสื่อม้วนๆห่อๆยัดใส่เมนเผาไฟเลยแกเฝ้าศพอยู่คนเดียวปวดฉี่ก็เดินไปทางท้ายศาลายืนแอนปล่อยมันลงไปไม่ต้องลงจากศาลาเดินให้เมื่อยป่ะยังไงเส้นน้ำก็ต้องลงไปที่ดินอยู่ดีไม่ว่าจะปล่อยจากตรงนี้หรือลงไปปล่อยข้างล่างสัปเหร่อเมืองระบายอารมณ์ที่กดดันมานานหลายสิบปีเรียกว่าเกือบจะตลอดชีวิตแตะถีบกระทืบศพตาผอมแล้วรู้สึกโล่งโปร่งใจไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ซึ่งเป็นวันของแกบ้างแกนั่งมองศพนอนไม่รู้เรื่องเกิดแวบคิดขึ้นมาได้มันชอบกินนี่นะเดี๋ยวคงจะหิวแล้วมั้งไอ้ตะกระฮะเอานี่ไปแดกก็แล้วกันแกก็หยิบรองเท้าฟองน้ำมายัดปากศพแล้วทิ้งคาไว้มองดูแล้วก็หัวเราะชอบอกชอบใจสะใจจริงไหมสะใจจริงอร่อยไหมฮะอร่อยไหมชอบกินนี่กินได้ทุกอย่างอะมึงอะนะฮะแล้วแกก็เดินไปข้างกุฏิไปยกจานข้าวที่หมามกินเหลือเนี่ยเอามายัดปากให้ศพกินข้าวแกงบูดเหม็นๆกินที่เอากินเข้าไปกินเข้าไปยัดข้าวไปขมั่มเข้าไปเลยไอ้ตะกระนั่งด่าศพเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเงื้อเท้าเตะปากกระทืบซ้ำอีกหลายทีราวๆตีหนึ่งฝนตั้งเขาพายุโหมกระหน่ำต้นไม้ใหญ่น้อยในลานวัดแล้วก็ข้างเมนนี่โอนเอ็นส่งเสียงน่ากลัวเสร็จแล้วฝนก็เทลงมาจักจักจักสาดเปียกศพ ตาเมืองก็นั่งมองดูหัวเราะช่างมันช่างมันไปเลยปล่อยมันอย่างเงี้ยดีแล้วให้มันอาบน้ำซะมั้งลมที่พัดแรงมันดับตะเกียงซะแล้วทั้งศาลาตกอยู่ในความมืดมีแต่แสงฟ้าแลบแปรแปรแปรนั่นน่ะที่ทำให้มองเห็นภายในศาลาได้แวบแบบวาบวาบตาเมืองปวดฉี่ไปยืนปล่อยอยู่แกก็ไม่เห็นไม่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขยับขยื่นเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังแกเช้าวันใหม่สมภารบุญสงสัยทำไมสัปเหร่อเมืองเงียบไปน่าจะขึ้นมาบนกุฏิบางท่านก็เดินไปดูขึ้นไปบนศาลาเสร็จแล้วท่านก็เห็นร่างของสัปเหร่อนอนปรากฏว่าเลือดออกมาจากปากจมูกแดงฉานท่านก็ยืนงงทำอะไรไม่ถูกเรียกพระเนนมาดูมาช่วยกันว่าจะจัดการยังไงบ้างชาวบ้านแห่กันมาโจทย์ขานเป็นเสียงเดียวกันนะเมื่อเห็นเลือดเต็มไปหมดก็พูดกันว่าผีตะผอมนี่คงจะกินอิตาสัปเหร่อเมืองแน่ๆซากศพมันถึงได้เป็นอย่างนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ผ่าศพตะผอมผ่าศพตะผอมด้วยผ่าศพของสัปเหร่อเมืองด้วยแต่ว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาก็คือสัปเหร่อเมืองแกกินเหล้ามากเสร็จแล้วเส้นโลหิตแตกตายนี่เป็นคำวินิจฉัยของหมอถึงสาเหตุการตายของตาผมเสร็จแล้วมีคนไปบอกสมภารบุญให้รีบเผาศพทั้งศพตะกละด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นตายเป็นเหยื่อรายต่อไปนี่ขนาดสัปเหร่อยังตายสมภารแกก็ไม่ค่อยอยากจะเก็บศพไว้ก็เลยพยักหน้าออกปากก่อนแล้วแต่พวกโยมที่จะจัดการยังไงพวกผู้ชายพวกมรรคนายกก็ช่วยกันยังไม่มีโลงก็ไม่เป็นไรเสื่อเก่าๆพื้นนั่นแหละม้วนศพมัดด้วยเชือกแล้วก็ช่วยกันยกลงจากศาลาบ่ายๆแดดร้อนจ้าใช่แต่พอศพลงจากศาลาลมก็พัดแรงฝุ่นฟุ้งลมพัดโหมกระหน่ำน่ากลัวเห็นมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยฮะไม่ต้องไปสนใจอ่ะเอาศพเข้าเมนให้ได้ก่อนก็แล้วกันไม่ทันจะถึงเมนคนที่ช่วยกันยกก็รู้สึกว่าศพในเสื่อห่อแน่นหนานึงขยับขยื่นเอ้ยแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรได้แต่พูดบอกว่าเอาเข้าเมนแล้วจุดไฟเผาเลยคือทุกคนที่หามศพตาผอมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกันว่าศพตาผอมขยับขยื่นแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบเผาตอนนั้นหมาก็เห่าหอนกันโหยหวนดังมาจากลานวัดใต้ถุนศาลามีบางตัวมาหอนอยู่ข้างๆเมนนั่นแหละชาวบ้านก็ช่วยกันอย่างพร้อมใจแม้จะกลัวจนบางคนมือไม้สั่นไปเลยเพราะรู้ว่าตาผอมกระดุกกระดิกแต่ก็ไม่อยากจะให้แกฟื้นขึ้นมาแล้วรีบยัดเข้าเมนเลยยกศพยัดเข้าเมนได้ก็จุดไฟลุกท่วมซากนั้นแล้วก็พากันถอยห่างออกมายืนมองเปลวไฟสีส้มแดงที่โหมหืออย่างถอนหายใจกันอย่างโล่งอกคนไม่ดีคนไม่สงสารนะครับตายไปแล้วก็ไม่อยากจะให้ฟื้นมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนดีๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องแปลกๆที่ผมว่ามันนึกเรื่องนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะว่านึกถึงจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็นฐานที่มาของเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ครับ

0: ค่ะเฉพาะผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดมาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านขาวนะแม่เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอบ้านขาว
2: แม่ซื้อจังไหนครับแม่
3: แม่ซื้ออ้นแม่อ้นสี
2: นามสกุล
3: ดวงสา
2: ครับบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่40/9
2: ครับอันนี้บ้าน
3: บ้านน้าอินแตง
2: ครับตำบล
3: ผู้แล่นค้าอำเภอบ้านขาว
2: ครับนี่ถามคุณแม่ก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: โอ้ยว่าพื้นโลกแม่นี่มันหลายโรคพุ่นเนาะ
2: ครับที่ว่าเป็น
3: คุดไหลย้อน
2: คุดไหลย้อน
3: แล้วก็เป็นนั่นลูกซึมเศร้าแล้วก็เป็นไขมันแน่แล้วก็เป็นหัวใจกับตูแน่หังบ่ปานใด
2: ครับ
3: บัดนี้ก็เลยว่าไม่กินเปียกมังคุดน้ำมังคุดนี่ล่ะ
2: ครับซื้อมาจากขวดครับที่แรก
3: 6ขวด
2: อ๋อมาลอง
3: กินมาลองกินเบิ่ง
2: ครับ
3: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
2: ครับ
3: ลูกสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
2: ่
3: พวกไขมัน
2: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่หรือว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
3: ซื้อว่า3 ขวดได้อยู่ดอก
2: 3 ขวด
3: 4 ขวดประมาณนี
2: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
3: ซื้อว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
2: ครับ
3: มันมีแห้งขึ้น
2: ครับ
3: มันท้อ
2: รู้สึกได้เน
3: า
2: ะ
3: รู้สึกว่ามีแห้งขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮากับความรู้สึกของเฮาเน
2: า
3: ะ
2: กดไหลย้อนเป็นไหนแม่ที่ว่าก
3: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุกเป็นแน
2: ่
3: นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหันใจบ่อิ่ม
2: ครับ
3: แน่นขึ้นมาหันใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออรอเป็นอรออยู่เนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
2: ้มากินน้ำมังคุดแล้ว
3: ม
2: ว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้นอยู
2: ่ครับกินเขาได้
3: กินเขาได
4: ้ระบายด
3: ีกระบก
2: ครับ
3: ก็ว่าดีนั่นละ
2: ระบบขับถ่ายเป็นได้ไ
3: หมระบบขับถ่ายก็ดีอยู
2: ่ครับขับถ่ายกิน
3: ปกติ
2: กินได้นอนหลับ
3: กินได้นอนหลับ
2: อ๋อครับความดันเบาหวานนี่แม่
3: ความดันเบาหวานบ่มี
2: ครับ
3: บ่มีเป็นความดันเบาหวานเป็นพวกมูนี
2: ่ครับ
3: แต่ว่ากินไข่นั่นละ
2: กินหนักๆที่ว่ากดไหลย้อนนี่เพราะนี่มันหนักก
3: ว่
2: าม
3: ูว่าเพื่อนนักก็มูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม่เป
2: ็
3: นกดไหลย้อนกับลูกซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
2: ซึมเศร้านี่เป็นได้แม่ได
3: ้ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
2: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
3: เป็นโรคซึมเศร้า
2: อ๋อไปหาห
3: มออ
2: ย
3: ู่แม่ไปปวดโรงพยาบาลรามเนี่ยรามชัยภูมิเนี่ยเพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกเด้เนี่ย
2: ครับ
3: บัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปรียบเมื่อคืนอันนี้แม่ก็มากินไปน้ํากัน
2: ครับ
3: กินคู่ครอบคู่กันไปนะ
2: ครับ
3: แม่ก็ว่าดีอยู
2: ่
3: เด
2: ี๋
3: ยวนี้แม่บ่กินเด
2: ้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดี
3: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่บ่ได้กินยาโรงพยาบาลไม่กินเปียกมังคุด
2: ครับ
3: ดูเนี่ย
2: ครับครับ
3: แม่เซากินมาแล้ว
2: แต่ว่าเฮาก็รู้สึกในตัวอยู่เนาะว่าร
3: ู้สึกในตัวอยู่
2: ใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดีนะ
3: อารมณ์ดี
2: ครับ
3: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
2: ครับ
3: แต่ขี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
2: ครับ
3: เป็นเบียบ่ซึนจิตใจเนี่ย
2: ครับ
3: จิตใจมันสิเป็นเงาๆดอก
2: ครับ
3: โดนี่มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื้อ
2: ทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้
3: ลุ้มสีเขาจมเขา
2: ทำงานได้โอ้ทรงแข็งแรงผมมาเยี่ยมแม่
3: แข็งแรงอยู
2: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
3: บ
2: ่ย้อนแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
3: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
2: ครับเพราะว่ามันดีกับร่างกายเขาก็เลย
3: มันดี
2: นี่กำลัง
3: โดนี่แม่กินมือละเทียท่อนเด้โดนี
2: ่เห็นร่าง
3: กายแต่ขี้แม่กินเท่าแรง
2: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะแต่นี่ก็ห้องพักไปก
3: ิน
2: เวลาเดียว
3: กินไปเวลาเดียว
2: ครับเพราะว่าร่างกายเขาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
3: แม่สิกินแล้วแต่สิกินกับย่ามือแรงมือเศร้าได้เทียเดียว
2: ครับ
3: มือละเทียท่าน
2: ก็อ๋อบำรุงร่างกายเนาะ
3: บำรุงร่างกาย
2: หกวันกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเขาก็ คือว่ามันก็คุ้มค่าเนาะแม่เนาะ
3: คุ้มค่า
2: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นอายุได้เน
3: า
2: ะ
3: บ่แล้ว
2: เงินนี่บ่มีความหมายแล้วแม่เน
3: า
2: ะ
3: บ่
2: ๆครับ
3: หาได้เฮาก็ซื้อกินเงินผู้เฒ่าเฮา
2: ครับ
3: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกินเขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
2: แม่เพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเนาะลูกๆเดี๋ยวอยู่ทางไหนครับแม่เนี่ย
3: เอาเว้าเพิ่นลูกนั่นเขาก็ไปหารับจ้างรับบ่ายกินทำงานนี่ล่ะ
2: บ่ได้เป็น
3: เจ้าเป็นนายดอก
2: บ่ได้อยู่บ้านกัน
3: บ่เขาไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาแล้วเขาไปหารับจ้างน้ำกรุงเทพกรุงไทยพุ่นล่ะ
2: ครับอ๋อ
3: กันย้ำคือพ่อเขาก็ส่งมาให้ซื้อกินเงินนั่นน่ะ
2: อยากให้แม่แข็งแรงเนาะ
3: เออ
2: นี
3: ่คือบำรุงสุขภาพ
2: ครับคะแนนนี่ให้จากเปอร์เซ็นต์ครับแม่ว่าน้ำคุณเนี่ยมั่นใจจากเปอร์เซ็นต
3: ์ไปสิเป็นร้อยอยู่ดอกไป
2: ครับ
3: มันดีตืบอยู
2: ่ครับโอ้มั่นใจขนาดนั้นเนาะแม่เนาะ
3: มั่นใจอยู
2: ่เพราะเห็นตัวอย่างเพิ่นก็กินดีหลายคนเนาะ
3: อื้อดีนี่เราอ้อมแอ้มกันจังซี่แล้วจังค่อยใหญ่จังซี่แล้วนี
2: ่แนะนําเพิ่นโยมบอกบุญ
3: ต่อแนะนําเนาะแนะนําไปหมดว่า
2: ครับมั่นใจเฮาม
3: ั่น
2: ใจ
3: คนเฮาน้ําแม่หลายอยู
2: ่ครับโอ้แนะนําเพิ่นอย
3: ู่พวกซับปากกั้งพวกบ้านแจ้งเหงาพวกบ้านทาหลวงพวกสัมพันตาพวกบ้านวังเดือน5
2: ครับโอ้เพิ่น
3: บ้านนี้เพิ่นก็กินน้ําแม่อยู
2: ่ครับแนะนําเพิ่นก็กินน้ํา
3: เพิ่นก็กินน้ํา
2: บอกบุญ
3: บอกบุญบอกบุญว่า
2: แม่แม่เป็นวิทยาทาน
3: แม่แนะนําเพิ่นไปให้เพิ่นกินน้ําบ้านเถาะ
2: ครับ
3: ผู้เพิ่นมาเอาไปกินเพิ่นก็ว่าดีขึ้นอยู่เด้
2: ครับครับเดี๋ยวมาอยากให้ลองเบิ่ง3ขวดก่อนนะแม่เนาะ
3: อยากให้ลองเบิ่งยังหน่อยให้ลอง3ขวด
2: ครับแม่นเพราะว่ามันจะให้มันมีเสียขวดนึงมันก็เป็นไปบ่ได้นะแม่เนาะ
3: เป็นไปบ่ได
2: ้ครับ
3: 3ขวดนี
2: ่ลองเบิ่งค่อยๆเบิ่ง
3: คันแม่นจังแม่แนะนําไปนี่เนาะจังเฒ่าพ่อใหญ่อีหยังก็เฒ่าบ้านท่าหลวงเนาะเราเริ่มแรกเรามาเอาเลย3ขวดเลยแม่แนะนําเพิ่นว่าพ่อเจ้ากินไปเลย3ขวดคันถ้าพ่อบ่ถือบ่เป็นบ่เป็นแบบใดในร่างกายพ่อก็เซากินไปเลย
2: แม่น
3: คร
2: ับถอยได้
3: แม่นแม่นบ่วางสิ
2: ครับแม่น
3: บัดนี้เห็นถ้าเราเมาอีกได้แล้วเป็นจังได๋พ่อกินแล้ว
2: ครับ
3: ดีในตัวเจ้าของนี่แหละว่า
2: สิรู้สึก
3: แล้วเมาอีก3ขวดแล้ว
2: ครับครับ
3: ครับเพราะว่าฮู้จักในตัวเราเอง
2: ครับผมเคยเห็นมาหลายคนว่านี่แหละ
3: บัดนี้มื้อวานแม่นนั่นบ้านแจงเหงาบักมุ้งพ้นเมาไปให้เมีย
2: คร
3: ับ เมียเรานี่กินมานี่ละ6ขวดนี่ละแล้วว่า
2: ครับ
3: อันมาเอานี่ตะกอนไปเอาบ้านข่าวมา3ขวดว่าซั่น
2: ครับ
3: บัดนี้ได้ยินอันวิทยุโฆษณา
2: ครับ
3: ว่าแม่ใหญ่อ่อนศรีพ่อใหญ่นั้นขายอยู่ว่าซั่น
2: ครับ
3: เขาเลยมาเอานี่มื้อวานเนี่ยได้เด้อ๋อ
2: ครับเอ
3: าไป3ขวด
2: ครับครับนี่
3: แหละเพิ่นก็ว่าเมียเพิ่นดีขึ้นเด้เนี่ยเพิ่นนํามาเอา
2: ครับครับทําไปในน้ําต่อก็กินไปเรื่อยๆ
3: น้ําต่อ
2: กันดีแล้วก็กินมื้อเวลามีลาก็ได้เน
3: า
2: ะแม่เน
3: า
2: ะ
3: แม่ก็บอกว่างซั่น
2: ดูแลสุขภาพไป
3: ดูแลสุขภาพมันเป็น
2: ครับ
3: ให้ว่ามันเป็นน้ําผลไม้บํารุงสุขภาพของเฮาเนาะ
2: มันบ่มีคนข้างเคียงครับ
3: เอาเว้าบ่ได้ดอกค่ะมันต่ออายุให้เฮามื้อนั้นเนาะ
2: แม่นครับ
3: แม่นว่า
2: แม่นครับมาบํารุง
3: เออบํารุงไปต่ออายุ
2: ครับ
3: ถ้าสมมุติสิอยู่85คือพ่อใหญ่ได้100เป็นจังได๋นั่นน่ะ
2: ครับแม่นก็อยู่ไปเรื่อยว่าแต่เฮาร่างกายเฮาบ่ทรมานเนาะแม่น
3: เออร่างกายสมบูรณ์อยู่ไป
2: ครับ
3: ซื้อกินแน่ผู้ใดอยากกินเป็นโรคคือแม่นี่ก็ได
2: ้ครับร้องเบิ่งนะแม่เนาะ
3: ร้องเบิ่ง
2: ครับ
3: เราคุณแม่ก็ว่าดีล่ะ
2: ครับโอ้ดีใจกับแม่ครับครับคุณพ่อก็แนะนำ
3: ม
2: ันก็ดีขึ้นครับนี่คงว่ากราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับเป็นบุญมีทานต่อครับครับผมขอบคุณครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928127589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
5: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีตรอดปองไปกับไอบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมาลดกดเก

0: 3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
6: บุญบังไฟ
7: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
8: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
9: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
8: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่สงสัยว่าขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้ทานยังไงตัวขวดเล็กนะคะจะเป็นน้ำมังคุดผสมกระชายขาวน้ำผึ้งมะนาวมะกรูดและขิงตัวนี้จะออกฤทธิ์ร้อนเวลาพ่อจ๋าแม่จ๋าทานสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำให้ทานแบบร้อนตัวนี้จะชุ่มคอมากค่ะเป็นหวัดเป็นไอสามารถทานได้นะคะจะเข้าไปช่วยได้ดีเลยเพราะว่าสาวล่าพาขวัญผลิตออกมาต้านโควิดในช่วงโควิดส่วนวิธีทานที่ถูกต้องก็พ่อจ๋าแม่จ๋าต้มน้ำร้อนนะคะใส่แก้วจากนั้นนำขวดเล็กๆที่สาวล่าพาขวัญแถมไปให้หย่อนลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ 1-3 นาทีเพื่อที่

0: จะรอให้ขวดร้อนพอขวดเริ่มร้อนพ่อจ๋าแม่จ๋าก็ทานได้เลยหรือท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็ทานแบบอุ่นๆได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถผสมทานกับน้ำร้อนก็ได้ใส่น้ำร้อนครึ่งแก้วเปิดขวดและเทลงไปผสมแบบนั้นก็ทานได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าอยากทานแบบเข้มข้นแนะนำให้ทานในขวดเลยทาน1ขวดได้เลยนะคะถ้าท่านไหนไม่อยากทานร้อนก็สามารถแช่ตู้เย็นให้เย็นๆทานแบบสดชื่นได้เช่นกันค่ะ
1: น้ำมังคุดราชบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดราชบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดราชบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928175889
3: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องนี้คุณบุญมีเล่าให้ฟังว่าตอนเป็นเด็กๆแกกลัวมากเรื่องคุณไสได้ยินผู้ใหญ่เล่ากันว่ามันมาตามลมตามแรงแล้วมาเข้าในท้องคนได้คนไหนคนนั้นโดนเขาก็ต้องเจ็บป่วยแก้ไขไม่ทันก็จะล้มหายตายจากแต่ส่วนใหญ่แก้ไม่ได้เพราะว่าคนที่ปล่อยของมานี่จะเก่งมากไม่มีใครแก้ได้เล่ากันว่าคนที่ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมมากๆก็จะต้องปล่อยของถ้าไม่ปล่อยออกมามันก็จะเข้าตัวแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกอาจารย์พวกนั้นบางคนก็ต้องการลองของลองวิชาว่าจะใช้การได้หรือเปล่าก็จะปล่อยของออกมาแล้วเงี่ยหูคอยฟังข่าวว่าใครจะโดนเข้าแล้วเป็นยังไงบ้างพอตกค่ำๆนี่คุณบุญมีจะกลัวมากเลยเพราะว่าของร้ายๆพวกนี้เขามักจะปล่อยมาในยามค่ำแกเคยได้ยินแล้วเคยได้ยินเสียงไม้ไผ่หักผงผางในคืนหนึ่งแล้วแกก็ตกใจเผลอตัวพลั้งปากถามแม่ว่าแม่เสียงอะไรนะเงียบกริบหมดเลยตอนนั้นกินข้าวกันอยู่ในครัวทุกคนก็มองหน้าคุณบุญมีแต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรผ่านไปตั้งอึดใจที่แกตกอยู่ในความกลัวเพราะว่าสายตาของแต่ละคนมองบุญมีเหมือนอย่างกับแกทำอะไรผิดพลาดรุนแรงลงไปแม่ก็บอกกับบุญมีเสียงเบาๆบอกว่าเขาห้ามทักของกลางคืนบุญมีก็ใจหายวาบเลยเพิ่งนึกได้ว่าเคยได้ยินคำเตือนอย่างนี้มาก่อนแต่เพราะลืมตัวก็เลยพูดออกไปก็ถามแม่ว่าแล้วฉันจะตายไหมเนี่ยแม่ก็บอกคงไม่เป็นไรหรอกโอ้ยทีนี้ทุกข์ใหญ่ที่สุดเลยกลัวแต่ก็นับว่าโชคดีที่แกไม่เป็นอะไรพอตกตอนเช้าแกก็แอบไปดูที่กอไผ่หลังบ้านก็เห็นลำไผ่มันหักแตกลำหนึ่งแต่ก็ยังทุกข์ใจต่อมาอีกหลายวันจนกระทั่งลืมไปตามประสาเด็กก็ไม่เป็นไรอยู่มาวันหนึ่งได้ยินว่ามีคนในหมู่บ้านโดนของเจ็บปวดในท้องสาหัสเลยร้องโอยโอยทนไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วคนที่ว่าเนี่ยเป็นครูโรงเรียนวัยกลางคนแล้วผู้ชายชื่อครูประเทืองสอนป.4เขาไปมีเรื่องไม่พอใจกับอาจารย์หมอผีคนหนึ่งคือไปเคี่ยนตีหลานชายหัวแก้วหัวแหวนของหมอผีคนนั้นเข้าเพราะว่าเด็กซนมากรื้อข้าวของที่โต๊ะครูเอาหนังสือของครูไปเหวี่ยงทิ้งลงหน้าต่างหนังสือลอยละลิ่วลงไปในสระน้ำหนังสือมันก็ดูดซับน้ำเข้าไปจนเปื่อยยุ่ยครูก็เลยต้องลงโทษกันหลานกลับบ้านไปฟ้องแกก็โกรธใหญ่ต่อมาคืนหนึ่งครูประเทืองอาบน้ำตอนค่ำที่ลำคลองกำลังอาบน้ำอยู่ครูก็ได้ยินเสียงลมพัดแรงมันวูบวิวพุ่งตรงมาแล้วก็มีบางอย่างพุ่งใส่ตัวครูสะดุ้งเฮือกเลยล้มลงตกลงไปในน้ำพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้คืนนั้นแกหนาวร้อนร้อนเหมือนจะเจ็บไข้พอเช้าก็ลุกไม่ไหวก็เล่าให้คนในบ้านฟังว่าเจออะไรบ้างกินข้าวเช้าแล้วไปสอนนักเรียนไม่ไหวปวดท้องนอนร้องโอยโอยหน้าซีดขาวยังกระซากผีทีแรกยังไม่รู้ว่าครูเป็นอะไรจนไปตามหมอมาสมัยนั้นไม่มีหรอกที่จะไปโรงพยาบาลเพราะมันไม่มีแต่หมอยากลางบ้านหมอโบราณหมอผีอะไรพวกเนี้ยหมอยาก็มารักษาต้มยาให้กินก็ไม่ดีขึ้นก็เลยไปหาหมอผีก็รู้ทันทีเลยว่าครูโดนคุณไสเรียกว่าโดนของ ท้องไส้เหมือนกับโดนของแหลมทิ่มแทงร้องโอยโอยโอยลั่นบ้านพยายามถอนคุณไสแต่ทำไม่ได้เพราะว่าหมอเก่งสู้คนที่ปล่อยของมาไม่ได้หมอคนนี้ถึงกับสุดหวบเกือบตายต้องรีบออกจากบ้านไปและต่อมาเนี่ยครูประเทืองคนนี้ก็ตายเป็นที่สงสัยของญาติญาติมากว่าทำไมถึงตายก็ตัดสินใจกันว่าจะผ่าท้องดูในท้องมีอะไรเพราะว่าหมอดูบอกว่าในท้องน่ะมีของอาถรรพ์ผ่าท้องได้มีดหมอคมกริบเลยทำโดยสัปเหร่อก็พบว่ามีตะปูตัวโตๆถึง5ตัวอยู่ในท้องของคนตายกระเพาะเป็นแผลยับเยินเลือดออกเต็มเลยแผลโดนของแหลมทิ่มแทงเวอะหวะเต็มไปหมดใครเสกตะปูเข้าท้องครูจะไปหาตัวคนทำได้ที่ไหนไม่มีใครเขายอมรับแต่ว่าหลายคนก็นึกรู้ๆกันอยู่ก็ซุบซิบกันไม่กล้าพูดดังๆปรากฏวิญญาณของครูประเทืองไม่สงบกลายเป็นผีไปปรากฏตัวที่บ้านหมอผีคนที่หลานชายถูกครูทำโทษไปยืนอยู่หน้ารั้วบ้านยืนนิ่งอยู่ในความมืดสนิทนั่นน่ะหมาในบ้านหมาข้างบ้านส่งเสียงหอนกันโหยหวนเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็บังเอิญเห็นก็แอบมองร่างนั้นไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับเพื่อนไปทางไหนยืนอยู่ตั้งนานคนที่แอบเห็นก็ปักหลักดูเงียบๆเพราะอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคนแอบดูก็เบื่อไปเองไปนอนพอเช้าก็เล่าให้หมอผีฟังหมอผีก็นิ่งอยู่นานพูดว่าน่าจะเรียกบอกเขาด้วยว่างั้นดูเหมือนเขาจะนึกรู้ว่าคนที่มายืนในความมืดเป็นใครเขาไม่พูดอะไรแต่เขาพูดกับเมียบอกว่าเขาจะจัดการมันเขาเกลียดพวกที่มาลองดีกับเขาสั่งเมียว่าคืนนี้ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามอย่าได้ออกมาจากห้องแล้วก็ให้เมียสั่งทุกคนในบ้านด้วยตกดึกเมียหมอได้ยินเสียงหมาหอนเพื่อนบ้านก็พากันแอบดูก็เห็นร่างดำๆเนี่ยมายืนนิ่งขึงอยู่ตรงหน้ารั้วอีกแล้วพวกเขาก็เห็นหมอผีทำอะไรบางอย่างมีแสงพุ่งออกไปจากหน้าต่างบ้านแสงสีส้มๆพุ่งออกไปหาร่างดำที่ยืนอยู่นะร่างดำนั้นก็ล้มลงเกิดเสียงดังสะท้านแล้วร่างดำก็หายไปพอเช้าหมอผีก็คุยว่าจัดการผู้คนที่มาลองดีเขาได้แล้วมันคงจะเข็ดและไม่กล้ามาต่อแย่แล้วก็เป็นไปอย่างที่เขาพูดจริงๆร่างดำๆนั้นเงียบหายไปเลยหลายปีต่อมาหมอผีคนนี้ก็ล้มป่วยด้วยความแก่ชราแล้วก็สังขารร่างกายทรุดโทรมมากแต่ที่สำคัญมันมีสาเหตุมากกว่านั้นตอนใกล้ๆตายแกส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวอะไรบางอย่างอย่างที่คนอื่นเขามองไม่เห็นอาการอย่างหนึ่งที่เหมือนกับครูก็คือปวดท้องทุรนทุรายร้องว่ามีอะไรทิ่มแทงอยู่ในท้องแล้วก็มีเลือดทะลักออกมาทางปากด้วยเวลาถ่ายก็เป็นสีดำน่าตกใจมากปวดร้องโอยโอยอยู่ไม่กี่วันก็ส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากทางลมหายใจมันเหม็นมากเหม็นไม่กลิ่นหมาเน่าอย่างนั้นหลังจากมีกลิ่นอยู่ได้อีกวันเดียวก็ไม่รู้สึกตัวแล้วนอนหายใจระรวยเสร็จแล้วก็จากไปลูกหลานสงสัยกันมากว่าทำไมปวดท้องร้องโอยโอยก็เลยผ่าท้องดูว่าในท้องมีอะไรพอผ่าก็เจอตะปูตัวโตตะปูตัวเบ้อเร่ออย่าไปรวมมันอยู่ตั้งหลายตัวก็โจทย์ขานกันว่าตะปูนั้นเป็นตะปูของหมอเองของที่หมอเคยปล่อยออกไปมันกลับมาเข้าตัวหมอก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าของเข้าตัวคุณบุญมีเนี่ยกลัวเรื่องคุณไสมาตลอดคอยระวังไม่พลั้งปากทักสิ่งที่เกิดกลางคืนแม้กลางวันก็ไม่กล้าทักเพราะว่าเขาเล่ากันว่าบางคนเข้าป่าแล้วได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ไปทักเข้ากลับบ้านก็ล้มป่วยนั่นเพราะโดนของเข้าแล้วแล้วอีกอย่างก็พวกผีป่าพวกนี้ก็ร้ายมากเหมือนกันแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้คุณบุญมีก็บอกว่ายังกลัวคุณไสอยู่แม้ว่าตอนนี้ตัวแกจะอายุจะ50อยู่แล้วก็ตาม
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาถามข่าวสำหรับลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดไปนะคะมื้อนี้เฮามาอยู่กันที่จังหวัดหนองคายนะคะอำเภอท่าบอนะคะตำบลพ้นสานะคะอยู่กับคุณแม่สันเนาะ
2: จ้า
1: เฮามาคุยกันดูว่าคุณแม่สันเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มั้ยดื่มน้ำมังคุดของเฮาเข้าไปนะคะมาพบกับคุณแม่สันได้เลยค่ะแม่สวัสดีค
2: ่
1: ะคุณแม่ซื้ออีหยังลองบอกให้ท่านผู้ฟัง
2: ซื้ออีหลีป่ะ
1: จ้า
2: ซื้อสวยอ่ะ
1: โอ้คุณแม่สวย
2: จ้า
1: ก็สวยสมซื้อ
2: โอ้ยคุณแม่
1: สวยคุณแม่สวยแต่ว่าซื้อคุณแม่สันนี่ก็คือเป็น
2: ลูกสาวอ่ะก็เลยอีสันสนาไปก็เลยเอิ้นเลื่อยไปนำมันนะ
1: อ๋อเอิ้นตามลูกสาว
2: จ้า
1: อันนั้นหนูขออนุญาตเอิ้นก็คือคุณแม่สวยเน
2: า
1: ะคือแท้ๆของแม่
2: เป็นยังดอก
1: คุณแม่สวยนี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 75 76ปียังแหละ
1: 76ปีแล้ว
2: แม่น
1: เมื่อนี้เฮาอยู่บ้านเลขที่หยังคะแม่
2: 84
1: 84
2: จ้า
1: หมู่หยังคะ
2: หมู่1
1: หมู่1เนาะตำบล
2: ตำบลพ้นสานี่ตัวเนาะจังหวัดหนองคายเพื่อตะบอยตัว
1: โอเคอยู่บ้านอย่างเขาเอิ้นบ้านอย่างแม่
2: บ้านนี่วะ
1: จ้า
2: บ้านพ้นสา
1: โอ้มีปัญหาสุขภาพอีหยังค่อยได้มาดื่มน้ำมังคุดของเฮาเนี่ยค่ะ
2: ก็จะปวดขาปวดแข้งแน่ก็เลยไปซื้อมากินแหละ
1: คืออาการปวดขา
2: แม่น
1: เป็นจังได๋ค่ะอาการลองบอกให้ท
2: ่
1: าน
2: ก็มันก็ปวดเนี่ยคันเฮานวดยากะตีไข้คันมื้อผิดยามันก็คือว่าแล้วเนาะอันนี้มื้อนี
1: ้ก็คือมีอาการปวดแล้วที่นี่อาการปวดคาเนี่ยแม่ได้ไปหาหมอบ่คะ
2: บ่
1: บ่ได้ไปเลย
2: จ้า
1: อาการปวดนี่มันปวดหลายปานใดแม่
2: แต่ว่ามันนั่นทรมานเฮาม
1: ันทรมาน
2: จ้าคันปวดหลายๆก็ไปเอิ้นเขามาอนวดให้ร้อยนึง
1: เอิ้นหมอนวด
2: จ้า
1: เอิ้นหมอน
2: บ่ไข้อ่ะเครียดไปแดง
1: คล้ายเครียดไปแดง
2: จ้า
1: แล้วก็กลับมาเป็นใหม
2: ่มันก็คือว่ามื้อผิดมันก็ขึ้นแหละเนาะอันมื้อนี
1: ้
2: มันบอดเด็ดขาดนะ
1: บัดที่นี่อันฟังวิทยุเนี่ยฟังโดนปันใดกว่าที่ตัดสินใจซื้อมาลองกินนะเนี่ย
2: ไอ้ฟังว่ามันเกิดทุกคืนอยู
1: ่ฟังทุกคืน
2: จ้ะ
1: โดนปันใดแม่กว่าที่ตัดสินใจนะ
2: ว่าผู้ใดเงินผู้นี้ว่าไปซื้อมากินลองนึกถึงจังคือพญาติเฮาอาจารย
1: ์
2: ก็เลยพากันเพิ่นไปเพิ่นโทรไปซื้อก็ขี่รถไปนี่แหละ
1: ก็คือ
2: ไว้ใจนี่แหละ
1: คุณแม่แนะนำคุณแม่แดงมันบ่ค
2: ่
1: ะคุณแม่แดงมาแนะนำว่าคุณแม่แดงเนี่ยทานอยู่แท้ๆเด
2: ้อ
1: ลองซื้อมากินเบิ่งว่ามันถือกับลูกเจ้าของ
2: แม่น
1: แม่ก็เลยลองสั่งมากิน
2: แม่นเลย
1: เที่ยแรกนี่สั่งมากินแต่ขวดแม
2: ่ว่ามันแพงเนาะ
1: ค่ะ
2: เอาลองขวดนึงเด้อจันเขาเลยว่า360นี่แม่ว่าจันว่ามากินแล้วมันดึกทีไข่ๆเนี่ยโอ๊ยจังเป็นพันเนาะแล้วก็มื้อซุ่มนี่แหละก็เอาไว้อีก 1,000
1: แท้แรกนี่ลองซื้อมาเนาะอัน360นะซื้อมาขวดนึงก่อนแล้วแม่ลองกิน
2: กินแล้ว
1: แล้วรู้สึกจังไหนคะ
2: ลุกขึ้นก็ง่ายไปง่ายมากง่าย
1: ตั้งแต่ขวดแรกเลย
2: จ้า
1: ก็คือดีข
2: ึ้
1: น
2: เออว่าอันซาถอดน้อย
1: ค
2: ือว่าว่านั่นดอกเฮาเหนียวกับสีขาวๆสีบกบกคุณนะสีใจใ
1: จ
2: อ้าวมันลองมันก็น่าจันนี่แต่คนว่าเอาเฮาก็หากระป๋องสีเนา
1: ะ
2: มาล้างคร่าวๆจันละเฮาก็เฮ็ดลองเบิ่งนะ
1: ค่ะ
2: โอ้มันหลุดคือเขาวายตัวว่าจันน่ะ
1: คือเฮาสังเกตเจ้าของแต่ก่อนนี่มันสิเป็นบ่สีใสติค่ะ
2: บ่มันอยากเหลือง
1: โ
2: อ้แต่ก่อนเพราะว่าเราอยู่อันได้ยินก็จะว่าพอก็ซื้อมากินจะมืดเก็ดกวด8ขวดแล้วนะว่าจัน
1: ที่นี่พอกินขวดแรกเขาสังเกตอาการเรื่องการเหนียวเรื่องการคาเนี่ยก็คือมันเบาขึ้นมาน้อยนึงก็เลยว่าอ่ะลองต่ออีกค
2: ือ
1: มาจากพันหรือจาก3ขวดอุ้ยว่าแซ่บเลยก็เลยลองสั่งเพิ่นมากินบัดที่นี่พอกินเบิดไป3ขวดกับอีกขวดนึงก็รวมกันเป็น4แล้วเนาะบัดที่นี่อาการเป็นจังได๋คะด
2: ีขึ้นไข้แรงอยู่เบาตัว
1: หนูเห็นแม่ย่างมาอย่างนั้นเนาะคือก็คือคนปกติคือจังคนบ่ได้ปวดขาเนี่ยคือย่างปกติกินขวดที่หาไปแล้วร่างกายอีหยังก็เริ่มทรงตัวแล้วตอนน
2: ี้แม่นกับกว่าพอไปพอมาแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ตอนนี้ให้จักเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแม่จากแต่ก่อนจากคะแนนเต็ม100นะคะแม่ให้จักเปอร์เซ็นต์สําหรับ
2: ว่าคือได้ระวังเรื่อง
1: จ้ะ
2: ได้ใจเนาะ18 10พุ่นละนี่สิใกล้ถึงเข้าตึกครับตัวกินไปเรื่อยๆก็สิอาจสิ90 100ก็บ่จักแล้วเนาะบ่
1: อันนี้
2: เขาก็ขึ้นล่องไปเจ้ากันแม่นบ่ไปเรื่อย
1: ๆแม่นค่ะตอนนี้ก็คือกินเกือบเบิด5ขวดแล้วไป
2: แ
1: ม่ก็เลย
2: ขวดที่อันหานี่สิซ้ำมื้อแรงนี่แหละ
1: ซ้ำมื้อแรงก็สิเบิดแล้ว
2: จ้ะ
1: ก็คือให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยก็คือไป 80% แล้วเหลืออีก 20% คันกินต่อเนื่องไปก็อาจจะดีกว่านี้
2: จ้ะ
1: ที่นี่ได้ไปหาหมอหายังบ่คะเดี๋ยวนี้แม
2: ่ยังบ่ทันได้ไปคันเอาแปลวยาเบาหวานความดันเนาะ
1: ค่ะ
2: เขาจะกันนัดให้3เดือน4เดือนเขาได้ไปแต่นึง
1: พอไปจำศีลย่างไปตะลงตลาดนี่คือมันคล่องแคล่วขึ้นแม่นบ่แม
2: ่
1: นมันเบา
2: ตัวกะขี้อันนั้นจั่นแหละคือเจ้าเห็นก็จูงมาแล้ว3
1: คันจักรยาน3
2: คันเออก็ปรุงไปจั่นแล้วก็เข้าลองตลาดมันสีแม่ๆก็ไปนั่งตุ๊บวางแล้วก็ค่อยตัวเขาก็เบิ่งอาการเขาอยู่
1: เขาก็เบิ่งเขาก็ซ้อมเบิ่งอยู
2: ่แ
1: ล้วเขาทรงเมย์ขี่จักรยานกันนั่งแวะหาหมูคุยน้ำหมูเขาไปมา
2: คุยน้ำแดงคุยน้ำหมูไปคือจังเขาว่าเขาบอกเป็นอย่างนี้นะเพื่อมันเป็นอย่างนี้เขาก็อายมันบอกลูกเต้ากระชินอายบอกแล้วยอมมาสิยอมมาอีหยังพระปฏิบัติลูกก็ได้แม่นบอก
1: อันนี้ก็คือเสียงของแม่สวยนะคะท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่อำเภอท่าบ่อตำบลพลสาอยู่หมู่หนึ่งนะคะใครที่มีลักษณะกันหรือปวดแข้งปวดขาคือคุณแม่สวยเนี่ยสามารถมาถามได้เนาะที่นี่หนูอยากให้แม่สวยเนี่ยฝากกับแฟนรายการที่เขาฟังรายการอยู่เนี่ยก็คือผู้ใดที่ฟังที่เป็นอาการเดียวกันเนี่ยก็คือแม่ว่าแนะนำว่าสื่อลองกินเบิ่งเนาะ
2: แม่
1: นลองกินเบิ่งจาก3ขวดก่อนสุดแรกนะคะถ้ามันอาการมันดีขึ้นช่วงตูค่อยกินต่อถ้าเกิดว่ามันบ่ดีขึ้นเลยก็เซากินก็ได้เนาะ
2: แม่น
1: ตัวนี้ก็คือรักษาสุขภาพของเฮาเนาะกะอันนี้กะแม่มีปัญหาเรื่องการปวดขาเนาะปวดแข้งปวดขาเบาเนื้อเบาตัว
2: อันขาเฮาเบื้องนี่เบื้องบ่เป็นเลย
1: ค่ะ
2: มันตีดีดยีดอยู่นั่นไงนี่แหละ
1: ค่ะ
2: บัดนี้มากินแล้วกะบ่มีนั่นก็ไข้แดงอยู
1: ่หลังกินน้ำมังคุดเนี่ยมันบ่อีดแล้วติแม
2: ่บ่
1: มันกะทรงไข
2: ่เออมันกะทรงไข่ไปแดง
1: โอ้หนูก็ดีใจนะแม่80ขึ้นเนี่ย
2: จ้าชูอายุดีแม่งวันนี้แม่
1: จ้ะค่ะมื้อนี้นะคะกะขอขอบคุณคุณแม่สวยมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานนะคะให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะในมื้อนี้นะคะแล้วเฮามาเจอกันใหม่มื้อนี้ต้องขอขอบพระคุณแม่สวยมากนะคะขอให้พระคุ้มครองเทวดารักษา
2: จ้าสมพรฝากสาธุสาธุ
1: ขอให้แม่แข็งแรงมีสีตลอดไปค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ท่านผู้ฟังคุยกันเรื่องผีเรื่องสางกันนิดนึงนะครับคุณสุดาเล่าให้ฟังบอกว่าหลานเนี่ยพาไปหาหมอจับเส้นเพราะว่าปวดขามากคนไข้ไปนั่งรอกันเต็มตั้งแต่เช้าหมอคนนี้เก่งเรื่องนวดเรื่องจับเส้นระหว่างนั่งรอก็ไปเจอยายคนหนึ่งแกอายุราวๆสัก70แล้วแกก็นั่งเฉยคงจะไม่ใช่คนช่างพูดหรือว่าแกปวดแกไม่รู้นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็เลยชวนแกคุยแกก็บอกว่ามาหาหมอสองหนแล้วปวดหลังมากจับเส้นแล้วดีขึ้นก็เลยมาอีกแกเล่าว่าสมัยก่อนทั้งแกทั้งผัวนี่ทำงานหนักเพราะว่ามีลูกหญิงลูกชายหลายคนทำงานกันหลายที่ย้ายไปเรื่อยไม่ว่าทางเหนือทางใต้แกก็ถามคุณสุดาว่าเกิดมาอายุปูนนี้เคยโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าคุณสุดาก็บอกว่าโดนหลายหนแล้วแล้วก็เล่าให้แกฟังสั้นๆแกก็บอกว่าตัวแกเองก็เคยโดนมาหนหนึ่งการที่ต้องย้ายไปทำงานหลายที่ไปที่ไหนก็ต้องหาบ้านเช่าอยู่เนี่ยทำให้แกเจอดีช่วงนั้นย้ายไปทำงานทางเหนือจังหวัดเชียงรายไปกัน3ครอบครัวทั้งหมด6คนลงรถบ่าย3โมงเย็นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพอแกเห็นบ้านหลังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีที่ว่าไม่ค่อยดีไม่ใช่บ้านมันเก่าสุดโทรมไอ้เก่านะมันเก่าอยู่แล้วเป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องต้นไม้ครึ้มอยู่รอบบ้านนี่เงียบวังเวงแกรู้สึกว่ามันน่ากลัวสังหรณ์ใจมันต้องมีอะไรสักอย่างไม่ใช่บ้านธรรมดาอย่างบ้านหลังอื่นๆครับอาบน้ำอาบท่ากันแล้ว4คนเข้าไปเที่ยวในเมืองแกก็อยู่กัน2คนกับสามีก็กินเหล้าก็เมาหลับไปด้วยความเมาอ่อนเพลียแกก็นอนมั่งตอนนั้นยังไม่ดึกอะไรนักพอนอนในคล้ายๆกับว่าเพิ่งหลับไปแกก็รู้สึกมันมีเสียงคนเดินแกก็จะลืมตาแต่มันแปลกมากเลยที่แกพยายามลืมตาเท่าไหร่ก็ลืมไม่ขึ้นอยู่ในสภาพเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ว่าแกจะตั้งสติยังไงพยายามยังไงก็ลืมตาได้แค่ครึ่งเดียวเสร็จแล้วแกก็เห็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้แกตกใจมากเท้าคนเนี่ยเบลอแล้วข้างเดียวเท่านั้นน่ะยกมาเหยียบยอดอกแกเหยียบอย่างหนักเลยแกตาเหลือกเลยหายใจไม่ออกตาแกที่เบิกโพลงขึ้นมาแกมองเห็นเท้าใหญ่มากมันน่าแปลกแต่ว่าเห็นแต่เท้าแต่ไม่เห็นตัวคนน่ะแกก็พยายามผลักออกไปก็ไม่ออกเรียกผัวที่นอนข้างๆก็ไม่มีเสียงหือเสียงอือแต่แกก็รวบรวมกำลังผลักเท้าข้างนั้นไปสุดแรงเกิดเลยพอเท้านั้นหลุดไปแกก็ลุกพรวดนั่งได้ทั้งที่ตกใจสุดขีดแกก็ด่าอุตลุดเลยเสร็จแล้วขนแกก็ลุกเกรียวด้วยความหวาดกลัวแกด่าซะจนผัวแกตกใจตื่นขึ้นมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะด่าอะไรแกก็เล่าให้ฟังผัวแกก็บอกเฮ้ยผีอำไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ถามอีกว่าทำไมด่าผีไม่กลัวผีมันโกรธมันฆ่าเหรอยายแกบอกว่าผีเนี่ยถ้ามันมาหลอกด่าไปเลยหยาบหยาบคล้ายๆไม่ต้องไปยั้งปากเดี๋ยวมันกลัวมันไปเองว่างั้นวันต่อมาแกเล่าให้หัวหน้าฟังเพราะว่าหัวหน้าคนงานเป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ให้ลูกน้องอยู่กันเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลองถามเจ้าของบ้านดูซิว่าบ้านนี้มีอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็ได้รู้ความจริงว่าบ้านนี้ก่อนนี้เคยมีคนมาเช่าเป็นผู้ชายก็โดนหลอกมาแล้วคนบ้านนี้กลัวมากแต่ก็ไม่ยอมย้ายไปไหนเพราะไม่มีเงินเสียค่าเช่าบ้านหลังใหม่เนื่องจากเงินที่มีก็จ่ายค่าเช่าบ้านหลังนี้ไปจนหมดแล้วก็ต้องอยู่กันจนครบไปแหละเขาก็ต้องย้ายที่นอนไปทั่วบ้านนอนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ละคืนก็เปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าจะไปนอนที่ตรงไหนก็โดนหลอกทั้งนั้นน่ะหนักเข้าก็อยู่ไม่ได้เดือนเดียวก็ต้องเพ่นไม่ครบเดือนเนี่ยมั้งย้ายไปที่เป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวกับบ้านนี้มีประวัติไม่ดีเขาบอกว่าเจ้าของบ้าน6คนผูกคอตายหมดไม่ได้ตายทีเดียวนะทยอยกันตายไปอยู่ๆมาก็ผูกคอตายอยู่ๆมาก็ตายจนหมดเลย6คนพวกคนงานก็บอกให้หัวหน้าย้ายไปเช่าบ้านอื่นอยู่เหอะน่ากลัวเหลือเกินแต่หัวหน้าก็ยังเฉยๆเนื่องจากจะหาบ้านเช่าราคาถูกเท่ากับหลังนี้ไม่มีอีกแล้วระหว่างที่พักอยู่บ้านเนี้ยมักจะมีเสียงเดินแต่ไม่เห็นตัวนะบางทีตุ๊กแกตกลงมาตายเฉยๆนั่นแหละทนกันอยู่2เดือนก็เลยต้องย้ายโอ้ยกลัวแทบตายยายแกเล่าให้ฟังครับจากกันวันนี้ด้วยพุทธภาษิตที่ว่าธัมโมหเวรคติ ธรรมจารีครับธรรมะย่อมดูแลรักษาผู้ประพฤติธรรมประพฤติธรรมทำอยู่รู้รักษาธรรมก็มาคุ้มครองให้ผ่องใสเหมือนมิตรดีมีอยู่เป็นคู่ใจป้องกันภัยเตือนมิตรคิดระวังคอยชี้ถูกชี้ผิดทุกทิศที่ทั้งชั่วดีซ้ายขวาทั้งหน้าหลังดังรั้วรอบขอบเขื่อนกำแพงบังด้วยพลังแห่งธรรมของกรรมดีสวัสดีครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดี
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านเขาเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: อำเภอบ้านเขา
2: แม่ซื้อที่ไหนครับแม่
3: แม่ซื้ออ้นแม่อ้นสี
2: นามสกุล
3: ดวงสา
2: ครับบ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่40/9
2: ครับอันนี้บ้าน
3: บ้านหน้าอินแตง
2: ตำบล
3: ผู้แรงค้าอำเภอบ้านขั้ว
2: ครับนี่ถามคุณแม่ก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพไหมแม่ครับ
3: โอ้ยว่าพื้นโลกแม่นี่มันหลายโรคพุ่นเนาะ
2: ครับที่ว่าเป็น
3: กุดไหลย้อน
2: กุดไหลย้อน
3: แล้วก็เปลี่ยนนั่นลูกซึมเศร้าแล้วก็เปลี่ยนไขมันแน่แล้วก็เปลี่ยนหัวใจกับตูแน่หางบ่ปานใด
2: ครับ
3: บัดนี้ก็เลยว่าไม่กินเปียกมังคุดน้ำมังคุดนี่ล่ะ
2: ครับซื้อมาแต่ขวดครับที่แรก
3: 6ขวด
2: อ๋อมาลองกิน
3: มาลองกินเบิ่ง
2: ครับ
3: เอามาลองกินเบิ่งก็ว่ามันดีขึ้นนั่นล่ะเนาะ
2: ครับ
3: ลูกสู้โรคกันล่ะว่ามันดีขึ้นสู้โรคอยู
2: ่
3: พวกไขมัน
2: มันเริ่มที่ว่าร่างกายดีขึ้นเริ่มตั้งแต่ขวดใดแม่หรือว่ารู้สึกต่างขึ้นร่างกาย
3: ซื้อว่า3 ขวดได้อยู่ดอก
2: 3ขวด
3: 4ขวดประมาณนี
2: ้ครับรู้สึกว่าร่างกายเฮา
3: เออซื้อว่าร่างกายมันสิดีขึ้น
2: ครับ
3: มันมีแห้งขึ้น
2: ครับ
3: มันเถาะ
2: รู้สึกได้เน
3: า
2: ะ
3: เออรู้สึกว่ามีแห้งขึ้นในร่างกายเฮานี่ล่ะเฮาก็ความรู้สึกของเฮาเน
2: า
3: ะ
2: กดไหลย้อนเป็นไหนแม่ที่ว่าก
3: ดไหลย้อนมันสิเป็นจุกเป็นแน
2: ่
3: นเป็นแน่นขึ้นมาแล้วหันใจบ่อิ่ม
2: ครับ
3: แน่นขึ้นมาหันใจบ่อิ่มเป็นคือคักคออลอเป็นอลออยู่เนี่ย
2: ครับ
3: เขาก็ต้องกินน้ำอันนี
2: ้มากินน้ำมังคุดแล้วไม่ว่าดีขึ้น
3: ดีขึ้นอยู
2: ่ครับกินเขาได้
3: กินเขาได
4: ้ระบายด
3: ีกระบุก
2: ครับ
3: ก็ว่าดีนั่นละ
2: ระบบขับถ่ายเป็นไรแม
3: ่ระบบขับถ่ายก็ดีอยู
2: ่ครับขับถ่ายกิน
3: ปกติ
2: กินได้นอนหลับ
3: กินได้นอนหลับ
2: อ๋อครับความดันเบาหวานนี่แม่
3: ความดันเบาหวานบ่มี
2: ครับ
3: บ่มีเป็นความดันเบาหวานเป็นพวกมูนี
2: ่ครับ
3: ก็ว่ากินไข่นั่นละ
2: กินหนักหนักที่มากดไหลย้อนนี่เพราะที่มันหนักก็มู
3: ว่าพื้นนักก็มูนี่สิเป็นกดไหลย้อนนอนบ่หลับเด้แม่เป
2: ็
3: นกดไหลย้อนกับลูกซึมเศร้าเขาบอกว่าแม่
2: ซึมเศร้านี่เป็นไรแม่ได
3: ้ซึมเศร้าแม่สิเป็นแบบคิดมาก
2: ครับหมอว่าเป็นโรคซึมเศร้าเดียวแม่
3: เป็นโรคซึมเศร้า
2: อ๋อไปหาหมอ
3: แม่ไปปวดโรงพยาบาลล้ำเนี่ยล้ำชัยภูมิเนี่ยเพิ่นจัดยามาให้แม่กินเริ่มแรกด้วยเนี่ย
2: บ
3: ัดนี้จัดยามาให้กินก็ดีขึ้นบัดนี้ก็ว่าได้ว่าเปียกเมื่อคืนอันนี้แม่ก็มากินไปน้ำกันกินคู่ครอบคู่กันไปนะแม่ก็ว่าดีอยู
2: ่
3: เดี๋ยวนี้แม่ว่ากินเ
2: ด้อ๋อจิตใจแม่รู้สึกในตัวติแม่ว่ามันดี
3: รู้สึกในตัวว่าดีขึ้นเดี๋ยวนี้แม่ว่าได้กินยาโรงพยาบาลไม่กินเปียกมังคุด
2: ครับ
3: ดูเนี่ย
2: ครับครับ
3: แม่เศร้ากินมาแล้ว
2: แต่ว่าเขาก็รู้สึกในตัวอยู่นะว่าร
3: ู้สึกในตัว
2: จิตใจอารมณ์ดีเห็นแม่ดูสุขอารมณ์ดีนะ
3: อารมณ์ดี
2: ครับ
3: อารมณ์ดีก็ดีขึ้น
2: ครับ
3: แต่ขี้โอ้ยเป็นบ่ซึน
2: ครับ
3: เป็นแบบบ่ซึนจิตใจเนี่ย
2: ครับ
3: จิตใจมันสิเป็นเงาดอก
2: ครับ
3: โดยนี่มันบ่เหงาแล้วมันก็ซื้อเ
2: ห็นทำงานได้เห็นสีเขาก็ได้ลุ้
3: มสีเขาจมเขา
2: ทำงานได้โอ้ต้องเก่งแรงผมมาเยี่ยมแม่
3: แข็งแรงอยู
2: ่บ่คือคนว่าคนมีปัญหาสุขภาพเนาะ
3: บ
2: ่ยอมแต่ว่าแม่ก็กินมาตอนนี้หลายขวดแล้วแม
3: ่โอ้ยเนาะหลายอยู่ดอก
2: ครับเพราะว่ามันดีกับร่างกายเขาก็เลย
3: มันดี
2: มีกำลัง
3: โดยนี่แม่กินมือละเทียท่อนเด้โดยนี
2: ่อ๋อเห็นร่าง
3: กายแต่กี้แม่กินเท่าแรง
2: ครับเพราะว่าช่วงแรกเนาะแต่นี่ก็ห้องพักไป
3: โดยนี
2: ่เวลาเดียว
3: กินไปเวลาเดียว
2: ครับเพราะว่าร่างกายเขาดีแล้วแข็งแรงแล้ว
3: แม่สิกินแล้วแต่สิกินดอกย่างมือแรงมือสองก็ได้เทียเดียว
2: ครับ
3: มือละเทียท่อนดอก
2: อ๋อบำรุงร่างกายเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: บำรุงร่างกาย
2: หกวันกับร่างกายครับมันดีต่อสุขภาพเขาก็ คือว่ามันก็คุ้มค่านะแม่เน
3: า
2: ะ
3: คุ้มค่า
2: ร่างกายเฮาเวลาเฮาป่วยนี่มันบ่เป็นตาอยู่เด้เน
3: า
2: ะแม
3: ่บ่แล้ว
2: เงินนี่บ่มีความหมายเด้เนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: บ่
2: ๆครับ
3: หาได้เฮาก็ซื้อกินเงินผู้เฒ่าเฮา
2: ครับ
3: ลูกเต้าให้เฮาก็ซื้อกินเขาก็บอกซื้อกินเด้ลูกเต้า
2: แม่เพิ่นอยากให้แม่แข็งแรงเนาะลูกๆอยู่ทั้งใดครับแม่เนี่ย
3: เอาเว้าเพิ่นลูกนั่นเขาก็ไปหารับจ้างรับบ่ายกินทำงานนี่ล่ะ
2: บ่
3: ได
2: ้
3: เป็นเจ้าเป็นนายดอก
2: บ่ได้อยู่บ้านก
3: ันบ่เขาไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาแล้วเขาก็ไปหารับจ้างน้ำกรุงเทพกรุงไทยพุ่นล่ะ
2: ครับอ๋อ
3: ปัญญามคือพ่อเขาก็ส่งมาให้ซื้อกินเงินนั่นน่ะ
2: อยากให้แม่แข็งแรงเนาะนี
3: ่คือบำรุงสุขภาพ
2: ครับคะแนนนี่ให้จากเปอร์เซ็นต์ครับแม่ว่าน้ำคุณเนี่ยมั่นใจจากเปอร์เซ็นต
3: ์ไปสิเป็นร้อยอยู่ดอกไป
2: ครับ
3: มันดีตืบอยู
2: ่ครับโอ้มั่นใจขนาดนั้นเนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: มั่นใจอยู
2: ่เพราะว่าเห็นตัวอย่างเพิ่นก็กินดีหลายคนเนาะ
3: อื้อดีนี่เราอ้อมแอ้มกันจังซี่แล้วจังพ่อใหญ่จังซี่แล้วนี
2: ่แนะนําเพิ่นโยมบอกบุญ
3: ต่อแนะนําเนาะแนะนําไปหมดว่ะ
2: ครับมั่นใจเฮาม
3: ั่นใจคนมาเอาน้ําแม่หลายอยู
2: ่ครับโอ้แนะนําเพิ่นอ
3: ยู่พวกซับปากกั้งพวกบ้านแจ้งเหงาพวกบ้านทาหลวงพวกสัมพันตาพวกบ้านวังเดือน5
2: ครับโอ้เพิ่นก
3: ็บ้านนี้เพิ่นก็กินน้ําแม่อยู
2: ่ครับแนะนําก็กินน้ำ
3: ก็กินน้ำ
2: บอกบุญ
3: บอกบุญบอกบุญว่า
2: แม่แม่เป็นวิทยาทาน
3: แม่แนะนำเพิ่นไปให้เพิ่นกินน้ำวันเถาะ
2: ครับ
3: ผู้เพิ่นมาเอาไปกินเพิ่นก็ว่าดีขึ้นอยู่ได้
2: ครับครับเดี๋ยวว่าอยากให้ลองเบิ่ง3ขวดก่อนนะแม่เนาะ
3: อยากให้ลองเบิ่งยังๆหน่อยให้ลอง3ขวด
2: ครับแม่นเพราะว่ามันจะให้มันมีเสียขวดนึงมันก็เป็นไปบ่ได้นะแม่เนาะ
3: เป็นไปบ่ได
2: ้ครับ
3: 3ขวดนี
2: ่ลองเบิ่งค่อยๆเบิ่ง
3: คันแม่นจังแม่แนะนำไปนี่เนาะจังเฒ่าพ่อใหญ่อีหยังก็เฒ่าบ้านท่าหลวงเนาะเราเริ่มแรกเรามาเอาเลย3ขวดเลยแม่แนะนําเพิ่นว่าพ่อเจ้ากินไปเลย3ขวดคันถ้าพ่อบ่ถือบ่เป็นบ่เป็นแบบใดในร่างกายพ่อก็เซากินไปเลย
2: แม่นครับถอยได้
3: แม่บอกว่างสิ
2: ครับแม่น
3: บัดนี้เห็นถ้าเรามาเอาอีกได้แล้วเป็นจังได๋พ่อกินแล้ว
2: ครับ
3: ดีในตัวเจ้าของนี่แล้วว่ะ
2: สิรู้สึก
3: แล้วมาเอาอีก3ขวดแล้ว
2: ครับครับ
3: ครับเพราะว่าฮู้จักในตู้เราเอง
2: ครับผมเคยเห็นมาหลายคนว่านี่แหละ
3: บัดนี้มื้อวานแม่นนั่นบ้านจังยาวบักมงคลมาเอาไปให้เมีย
2: คร
3: ับ เมียเรานี่กินมานี่แล้ว6ขวดนี่แล้วแล้วว่า
2: ครับ
3: อันมาเอานี่ตะก่อนไปเอาบ้านข่าวมา3ขวดว่าซั่น
2: ครับ
3: บัดนี้ได้ยินอันวิทยุโฆษณา
2: ครับ
3: ว่าแม่ใหญ่อ่อนศรีพ่อใหญ่นั้นขายอยู่ว่าซั่น
2: ครับ
3: เขาเลยมาเอานี่มื้อวานเนี่ยเด้เด้อ๋อ
2: ครับ
3: เอาไป3ขวด
2: ครับครับนี่แหละ
3: เพิ่นก็ว่าเมียเพิ่นดีขึ้นเด้เนี่ยเพิ่นนํามาเอา
2: ครับครับท่านก็แนะนําต่อไปกินไปเรื่อยๆเบิ่
3: ง
2: คันดีแล้วก็กินมื้อเวลามีลาก็ได้เนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: แม่ก็บอกว่างซั่น
2: ดูแลสุขภาพไป
3: ดูแลสุขภาพมันเป็น
2: ครับ
3: ให้ว่ามันเป็นน้ําผลไม้บํารุงสุขภาพของเฮาเนาะ
2: มันบ่มีคนข้างเคียงครับ
3: เอาเว้าบ่ได้ดอกค่ะมันต่ออายุให้เฮามื้อนั้นน่ะเนาะ
2: แม่นครับ
3: แม่นว่า
2: แม่นครับมาบํารุง
3: เออบํารุงไปต่ออายุ
2: ครับ
3: ถ้าสมมุติสิอยู่85คือพ่อใหญ่ได้100เป็นจังได๋นั่นน่ะ
2: ครับแม่นก็อยู่ไปเรื่อยว่าแต่เฮาร่างกายเฮาบ่ทรมานเนาะแม่น
3: เออร่างกายสมบูรณ์อยู่ไป
2: ครับ
3: ซื้อกินแน่ผู้ใดอยากกินเป็นโรคคือแม่นี่ก็ได
2: ้ครับร้องเบิ่งนะแม่เน
3: า
2: ะ
3: ร้องเบิ่ง
2: ครับ
3: เว้าคุณแม่ก็ว่าดีล่ะ
2: ครับโอ้ดีใจกับแม่ครับครับคุณพ่อก็แนะนํา
3: อือ
2: มันก็ดีขึ้นครับนี่คงว่ากราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องรับชมรับฟังครับเป็นบุญมีญาณทานต่อครับครับผมขอบคุณครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะยืนน้ำพันแท
5: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
4: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
5: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: อัน
6: จ้าแม
7: ่สั่งน้ำมันน้ำมัน
6: น้ำมังคุดเนาะแม
7: ่ค่ะ
6: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะ
7: เออ3ขวดมีอย่างแถมหรือเปล่า
6: 3ขวดแถมขวดเล็กค่ะแม่เป็นน้ำกระชายขวดเล็กแถมให้3ขวดจ้ะแม่จ่ายแค่ 1,000 บาทจ้า
7: ค่ะ
6: จ้าเดี๋ยวลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
7: ชื่อบอบัวพิษยพลหา
6: จ้าบ้านอะไรคะแม
7: ่บ้านหนองขุนตำบลนาคำ
6: อำเภออ
7: ำเภอวานรนิวาจังหวัดสกลนคร
6: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้พรุ่งนี้ประมาณวันสองวันน่าจะถึงแม่เดี๋ยวมีพนักงานที่เขาส่งพัสดุเขาจะโทรหาแม่อีกทีนึงนะคะแม่จ่ายเงินแค่ 1,000 บาทนะคะแม
7: ่ค่ะ
6: จ้าขอบคุณนะคะแม
7: ่
6: จ
7: ้
6: าจ้าแม่
7: เป็นเบาหวานเป็นอย่าง
6: ไรอ๋อทานได้ค่ะแม่อันนี้ไม่ได้ผสมน้ำตาลจ้ะแม่เป็นน้ำมังคุดล้วนๆเลยจ้ะไม่มีน้ำตาลเลย
7: อืม
6: จ้าย
7: ันพิษเบาหวานเหรออ
6: ๋อไม่จ้ะแม่อันนี้ช่วยอยู่ค่ะอันนี้คนเบาหวานก็ทานเยอะค่ะแม่แต่ว่าแม่ทานครั้งแรกลูกอยากให้แม่ทานแค่ครึ่งแก้วก่อนเด้อมันจะมีแก้วเล็กๆด้านในให้แม่ทานครึ่งแก้วก่อนนะคะวันแรกแล้ววันที่สองแม่ค่อยทานเต็มแก้วเด้อไม่ต้องรีบทานนะคะทานแค่วันละแก้วพอนะแม
7: ่ค่ะ
6: จ้าให้ร่างกายเราตื่นเช้ามาแม่ทานได้เลยจ้ะตอนท้องว่าง
7: ค่ะ
6: จ้าเพราะว่าให้ร่างกายเราปรับหน่อยอย่าไปเร่งมันนะคะแม่
7: ค่ะ
6: ค่ะค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
7: ค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม
7: ่จ้า
6: ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อ
8: น้ำมังคุดบ่ครับผม
6: จ้าใช่ค่ะ
8: เอา3ขวดครับผม
6: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะ
8: ครับผม
6: ค่ะช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะฝนตกแต่เดี๋ยวหนูรีบเร่งให้นะคะ
8: ครับผม
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะพ
9: ่อเอาน้ำมังคุดมาส่งหน่อยนะหมดแล้ว
6: จ้าพ่อรับ1ชุดเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
9: ใช่
6: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
9: จ้า
6: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: จ้า
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อ
10: จ้า
6: จ้า
10: พ่อสั่งน้ำมังคุดเด้อ
6: จ้าเอาเหมือนเดิมใช่ไหมคะพ่อ
10: เอา3ขวด 1,000 คือเก่าแล้ววะ
6: จ้าได้จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อ
10: จ้า
6: จ้าที่อยู่เดิมนะคะ
10: จ้าจ้า
6: ค่ะได้ค่ะพ่อขอบคุณนะคะ
10: จ้า
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: จ้า
6: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: ค่ะอยากสั่งเอามาลองให้แม่กินนะคะ
6: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะพี
11: ่ลองเอาทดลองก่อนเนาะทดลองนี่ประมาณ2ขวดเนาะ
6: ได้ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
11: จันสวย
6: ค่ะ
11: จันสวยปัญญาสุตำบลห้วยซ้อ
6: ตำบล
11: เชียงของ
6: จ้า
11: เชียงราย
6: จ้า
11: หมู่4เป็นบ้านเกียงค่ะ
6: ค่ะรับ2ขวดนะคะ
11: ค่ะเท่าไหร่คะ
6: 720บาทค่ะแต่ว่าถ้า3ขวดจะ 1,000 บาทรับ3ขวดเลยไหมเป็นชุดหนึ่งแล้วก็มีของแถมให้อีก2ขวดเล็กค่ะ
11: อ
6: ่
11: าโอเคเอาชุดหนึ่งก็ได้นะ
6: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งไปให้นะคะ
11: ค่ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะพี
11: ่
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลค่ะแม
7: ่น้ำมังคุด1ชุดเหมือนเดิมค่ะ
6: ได้เลยค่ะแม่เดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
7: ค
6: ่
7: ะค
6: ่
7: ะ
6: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
12: ค
7: ่
12: ะ
7: น้ำมังคุด1ชุดค่ะ
12: จ้าแม่เดี๋ยวลูกส่งให้นะคะ
7: ค่ะค
12: ่
7: ะ
12: ค่ะขอบคุณนะคะ
7: ค
12: ่
7: ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค
12: ่
7: ะ
12: ค่ะฮัลโหลค่ะแม
13: ่พันส้มน้ำมังคุดมาให้แม่ได้ยังลัง
7: จ้าจ้าค
12: ่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะ
7: จ้า
12: ค่ะขอบคุณค่ะแม่
7: จ้าจ้า
12: ค่ะ
14: ข้าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
15: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆได้ลองทานลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะคะท่านใดที่อยากจะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำว่าสามารถทานได้ไหมมีอาการแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่าพาขวัญยินดีให้คำแนะนำนะคะพ่อแม่ๆสามารถโทรได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589 5 8 9ซาวล่าพาขวานยินดีให้คำแนะนำพ่อแม่ทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาพ่อแม่ไปก่อนพบกันใหม่กับรายการดีๆกับน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
16: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอร์ไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
17: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเข็นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบ่ละน้องทอมสีกรอดตองไปทับอ้ายบ่ไอสิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดา

0: จธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

จักรยานคนจนเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจนะคะคุณผู้ฟังแม้จักรยานคู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าปั่นจักรยานจะจนนะคะบางทีอาจจะเป็นคนรวยแฝงตัวมาใช่ไหมคนรวยไปตลาดอย่างเงี้ยนะคะปั่นจักรยานจนบางจังหวัดเนี่ยมีถนนเฉพาะจักรยานเลยนะคะประมาณนั้นนะคะนะการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพปั่นประหยัดนะประหยัดทั้งพลังงานนะคะมีบางประเทศนะเขาปั่นจักรยานเนี่ยโอ้โหนะรถไม่ติดอะไรประมาณนี้มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะนะคะแต่จะไปปั่นเลนรถยนต์กันละกันเดี๋ยวอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะคะเนาะจักรยานคนรวยค่ะเนี่ยต้องเป็นเพลงจักรยานคนรวยนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้ค่ะการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะชั่วโมงเต็มๆตรงนี้พร้อมกับเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาสติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์ช่วงเวลาตีห้าถึง7โมงเช้าฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆถ้าคุณชื่นชอบเพลงเก่านะตรงนี้ไม่ผิดหวัง2ชั่วโมงนะคะบางสถานีก็อาจจะรับสัญญาณเฉพาะช่วงตีห้านะคะบางสถานีก็รับสัญญาณทั้ง2ชั่วโมงนะคะฟังเพลงเพลินๆแล้วก็อย่าลืมนะคะสินค้าดีๆที่ย้ำที่ฝากกันเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องราวของ3ก๊กดับ500ปัญหาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักที่เป็นกันเยอะเหลือเกินหรือปัญหาถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดนะคะจนกลายเป็นจุกเป็นแน่นมีแต่ลมในท้องลำไส้ผิดปกตินะคะมีแต่จุกแต่แน่นนะคะรวมไปถึงโรคลิ้นสีดวงทวารหนักทุกระยะ3ก๊กดับ500ชนิดแคปซูลบรรจุ30แคปซูลนะคะมีโปรดีโปรพิเศษสำหรับคนที่กำลังฟังรายการตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามรุ่นสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูลและไซซีอาหารเสริมคุณผู้ฟังคะรุ่น20เม็ดนะคะทานคู่กันหลัง45ปีที่อะไรเราก็ไม่เหมือนเดิมทั้งชายทั้งหญิงนะคะอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพอยากจะย้อนความสาวความสดใสความกระชับให้กลับมาเป็นของคุณอีกครั้งหนึ่งเลือกไซซีมาดามมาดามทานคู่กับกาโน่น้ำหรือเลือกไซซีมาดามมาดามทานคู่กับไซซีอาหารเสริมได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆมาฟังรายการตรงนี้นะคะแล้วคุณจะเจอโปรพิเศษจริงๆเลยนะคะ0981466296 0981466

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: พูดถึงท้องผูกเนี่ยเป็นกันเยอะนะคะทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะหนึ่งวัยรุ่นก็ท้องผูกวัยรุ่นก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้สะสมวันเล็กๆน้อยก็เป็นฤทธิ์สีดวงได้เพราะว่าเขาชอบเอาโทรศัพท์ไปเล่นในห้องน้ำนะคะเล่นตลอดเวลากินข้าวก็เล่นอะไรกันนักกันหนาบ้องหูสักทีไหมทำไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังรักนะคะ คิดได้แต่ไม่ทำค่ะคุณผู้ฟังลูกหนอลูกเนี่ยเห็นไหมเป็นฤทธิ์สีดวงได้นะคะคุณผู้ฟังและก็ที่สำคัญวัยรุ่นเขาไม่ชอบทานผักผลไม้ถ้าลูกคุณทานผักผลไม้นี่คุณโชคดีคุณดีใจเหอะนะคะเพราะว่ายังมีลูกอีกหลายบ้านนะคะเนาะยังมีลูกอีกหลายบ้านบางคนเห็นผลไม้นี่กลัวค่ะนายกลัวอะไรเขาไม่กินนะคะคุณผู้ฟังเขาไม่ชอบจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้ไอเราจะให้เขาดื่มน้ำผลไม้มันก็ไม่เหมือนกับผลไม้จริงๆนะเพราะมันไม่มีกากใยที่จะช่วยขับของเสียที่จะช่วยดันของเสียออกมาจากลำไส้ที่จะช่วยทำความสะอาดลำไส้เนี่ยเราเนี่ยมันคือเครื่องทำความสะอาดลำไส้นะคะไอผักผลไม้อาหารที่มีกากเนี่ยข้าวกล้องอะไรพวกนี้คุณผู้ฟังนะคะมันมีกากก็ทำความสะอาดลำไส้เราเพราะมันยาวลำไส้เรามันยาว 6-7 เมตรนู่นนะอ๋อไม่แปลกใจหรอกที่บางคนลงพุงอ่ะเพราะลำไส้มันเด้งดึงยืดหยุ่นได้นี่เองเพราะไอ้ส่วนที่มันเก็บของเสียเนี่ยนะมันเก็บได้ถึง10กิโลนะคะเห็นไหมไม่แปลกอ่ะที่บางคนลงพุงอย่างกับคนท้อง9เดือนเพราะเก็บของเสียไว้เยอะนะคะทีนี้พอไม่ทานผักผลไม้แล้วทำไงอ่ะก็ไปหาไฟเบอร์บางคนทานไหมหน่อยนะทานไหมไปกินไฟเบอร์อย่างเงี้ยแพงๆเงี้ยคุณผู้ฟังไม่กินก็ไม่ทายใช่ไหมหรือไปกินแบบรุนแรงอ่ะนะคะสังเกตดูว่าถ้าคุณทานเข้าไปแล้วคุณมวนท้องคุณแสบท้องแสบไส้นั่นแหละนะคะต้องคิดดูดีๆก่อนซื้อไม่ใช่จะสุ่มสี่สุ่มห้าซื้อได้ทุกอย่างนะคะเนาะที่สำคัญทีเนี้ยเวลาที่เราท้องผูกนานๆจนกลายเป็นกดเป็นแก๊สจุกเสียดแน่นส่วนใหญ่ก็จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็คือไปซื้อยาลดกดบ้างลดจุกบ้างช่วยย่อยบ้างนะคะหารู้ไหมว่าไออาการแบบนี้มันเริ่มต้นแรกๆเลยคือสะสมของเสียค้างเอาไว้นะคะบางคนขับถ่ายทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนี่ยนะคะขนาดตัวเองยังจะเป็นลมใช่ไหมมันกลิ่นแรงอ่ะสะสมไว้เยอะคุณผู้ฟังนะคะอย่าปล่อยเอาไว้เดี๋ยวฤทธิ์ดวงทวารหนักจะถามหา
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊ก
0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ปกติแล้วคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีโอกาสมากกว่านะคะและก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่ก็จะท้องผูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าลำไส้แห้งนะคะถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายกินยาเยอะกินทุกอย่างอะนะคะความดันไขมันเบาหวานฉันเป็นทุกโรคฉันเป็นวัณโรค2โรคนะคะมันจำเป็นอะพออายุมากขึ้นนะคะทีนี้พอเราท้องผูกเราจัดการได้ไหมเราต้องจัดการเอาของเก่าออกฤทธิ์สะดุ้งทวารหนักที่แรกก็จะคันขอบรูทวารแฉะนะคะทวารแฉะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มปวดนึบนับบริเวณทวารก่อนนะคะ 2-3 วันก็จะหายเป็นไปเรื่อยๆบางคนถ่ายเป็นเลือดนะคะบางคนเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมารุ่นกลีบมาเฟืองเดือยไก่มีเลือดไหลซึมเวลาที่เราไปกินของแสลงมาไอ้ของแสลงที่ว่านี่ก็คืออาหารย่อยยากรสจัดหมักดอง นะคะแล้วก็อาหารบางอย่างคุณผู้ฟังนะคะซึ่งบางคนโอ้จะจำได้เลยว่าฉันกินอันนี้พรุ่งนี้ฉันถ่ายเป็นเลือดแน่ๆนั่นคือของแสลงตัวยงเลยนะคะโดยเฉพาะประเภทเนื้อวัวคุณผู้ฟังนะคะอาหารดิบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังย่อยยากฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราลำบากใจแล้วก็ใช้ชีวิตยากนะปวดทรมานอักเสบอยู่คุณผู้ฟังต้องการให้ติ่งยุบ3ก๊กดรัป500นะคะไม่ใช่ราคา500นะโอ้โหบางคนโทรมาฉันได้ยินชัดๆเนี่ยหูฉันได้ยินกับหูเลยเธอบอกว่า500 นะไม่ใช่มันชื่อยานะคะคุณผู้ฟังเอ้ยหัวจะปวด 1กล่อง30แคปซูลฟังดีๆนะจ๊ะยาย 1กล่อง30แคปซูลนะคะ350บาทนะคะไม่ถึง500หรอกนะเนาะแล้วทีนี้2กล่องโปรโมชั่นจาก700นะคะเหลือ600บาทใจเย็นๆนะคะค่อยๆฟังไปท้องผูกมานานแล้วนี่อดทนอีกนิดนึงเนาะนะคะแล้วก็โปรโมชั่น4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นะคะเวลาทานเนี่ยถ้าคุณต้องการให้เป็นไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายนะถ้าคุณไม่ได้แบบไม่ได้ถ่ายทุกวันน่ะตื่นเช้ามาปกติเขาต้องเข้าห้องน้ำตีห้าถึงเจ็ดโมงอันนี้คือนาทีทองนะคะคุณผู้ฟังทำไมถึงเรียกว่านาทีทองเพราะการที่ขับถ่ายช่วงนี้ทำให้คุณขับของเสียออกจากร่างกายได้มากที่สุดร่างกายคุณจะเริ่มต้นวันใหม่ที่สะอาดนะคะพอถึงเวลาหลังเจ็ดโมงคุณก็จะต้องเริ่มทานอะไรเข้าไปแล้วนะคะก็จะทำให้เราท้องไม่ผูกนะคะเนาะทีนี้คุณผู้ฟังพอเราถ่ายตรงเวลาแล้วเนี่ยลำไส้เราสะอาดพอถึงเวลาอาหารเราก็รับของดีๆมาร่างกายก็ดูดซึมได้เยอะได้มากร่างกายก็จะดีขึ้นทุกอย่างคุณผู้ฟังตรงกันข้ามถ้าคุณท้องผูกไปถ่ายกันอีก3วันข้างหน้าหรือเย็นอย่างน้อยๆเนี่ยเอาจริงนะบางคนเขาทำงานดึกตื่นสายนอนไม่เป็นเวลาขอให้คุณถ่ายภายใน24ชั่วโมงแล้วกันภายในวันนั้นนะคะอย่าข้ามวันแล้วเวลาถ่ายก็ไม่ใช่เบ่งหน้าดำหน้าแดงก็ไม่เอานะอันนั้นก็ไม่ได้ลิสต์ดวงชัดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเนาะทีนี้ขับถ่ายสบายจะถ่ายบ่ายถ่ายสายขอให้ตรงเวลาพยายามฝึกให้มันตรงเวลาเดิมนะคะเราจะได้ไม่อั้นไปมากกว่านั้นแล้วคุณก็จะโปร่งโล่งสบายนั่นแหละค่ะ3ก๊กคุณทาน3แคปซูลเลยนะคะประมาณหลังอาหารเย็นก็ได้บางคนบอกต้องก่อนอาหารหลังอาหารจริงๆแล้วเอาเวลาสำคัญคุณเคยทาน 6:00 น.คุณก็ทาน 6:00 น.คุณเคยทานทุ่มหนึ่งคุณก็ทานทุ่มหนึ่งสลับ3ก๊กแล้วก็พยายามดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วอันนี้คือเคล็ดลับนะคะที่อยากจะบอกต่อจากประสบการณ์คนที่ใช้ทั่วประเทศและความเป็นจริงนะคะที่มาอิงต่อกันเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอย่านอนดึกนะคะถ้านอนดึกก็ทาน 6:00 น.ทุ่มหนึ่งก็พอสลับ3ก๊กนะนะคะถ้าจำเป็นจะต้องไม่มีอาหารมื้อเย็นคุณก็ดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วแค่นั้นนะคะ1กล่อง350คุณจะทานได้กี่วันลองคิดดูแล้วกันมี30แคปซูลนะคะเนาะ1กล่องทานได้ประมาณ10วันนะคะทีนี้2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่องโปรโมชั่นดีๆ 1,200 นะคะเบอร์โทรค่ะซื้อที่ร้านขายยาซื้อทั่วไปได้เลยนะคะซื้อทั่วไปได้เลยแต่ต้องการซื้อโปรโมชั่นราคาเบาวิวราคาสบายกระเป๋าซื้อที่นี่ได้นะคะ098 146 6296 09ตั้งใจหน่อย098 146 6296นะคะเพลงเพราะๆจากชายเมืองสิงห์ค่ะกับบรรยากาศรายการการโน้ตลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้มาเอิญให้ลูกปุงให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะทำบุญร่วมชาติจ้า

0: ทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคุณผู้ฟังนะคะจะได้เกิดร่วมกับเธอทุกชาติทุกชาตินะคะเกินไปไหมเนี่ยเนาะชาตินี้ก็เอาให้พ้นก่อนเถอะนะแปลกนะคุณผู้ฟังเวลาที่ทุกข์ใจเนี่ยทำไมจะต้องไปวัดไปฟังเขาเรียกว่าคำสั่งสอนขัดเกลาทำสมาธินะคะจริงๆแล้วทดสอบอยู่บ้านก่อนนะคะทดสอบทำสมาธิอยู่บ้านก่อนนะคะทำใจให้นิ่งๆก่อนนะคะคิดได้อยากจะบวชจริงๆก็ค่อยไปนะคะเนาะไม่ใช่ว่าโอ้เอะก็เอาทุกข์ไปให้วัดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าความทุกข์มันเป็นสิ่งที่มองเห็นคงจะเต็มวัดไปหมดแล้วตอนเนี้ยนะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังบางคนก็มีวิธีที่แบบไม่เหมือนกันบางคนทุกข์ใจเนี่ยไปกินเหล้านะไปกินเหล้าเมามายหาเรื่องหาราวมากมายคุณผู้ฟังบางคนก็ทุกข์ใจก็นั่นแหละดูหนังดูละครนะคะฟังเพลงนะฟังรายการดีเจพิมจันอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะคะก็สบายใจขึ้นเพราะเพลงเขาเพราะไงนะคะนอกจากดีเจจะอายุอานามวัยรุ่นแล้วยังจัดเพลงเก่าด้วยไงคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะวันที่การสบายๆตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะเรื่องสุขภาพสำคัญมากพออายุมากขึ้นอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาวะฮอร์โมนลดลงผู้หญิงจะออกแสงแรงกับผู้ชายนะคะเรื่องของฮอร์โมนลดลงเนี่ยนะคะฮอร์โมนแห้งมันจะคล้ายๆผู้หญิงตัดมดลูกคือไม่สร้างแล้วนะคะบางคนเนี่ยทยอยค่อยๆลงนะคะค่อยๆสโลว์ลงช้าๆเพราะเขาดูแลสุขภาพดีบางคนมาเป็นตอน60ก็มีนะแต่บางคนเนี่ย40กว่าก็เริ่มแล้วงุดงิดเวียงวีนควบคุมตัวเองไม่ได้ที่จริงไม่ใช่สันดานเอ้ยไม่ใช่ที่จริงไม่ใช่นิสัยฉันนะ ขออภัยนะคะที่จริงไม่ใช่นิสัยฉันนะฉันเป็นคนนิสัยดีเรียบร้อยพูดน้อยต่อยหนักไงใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะพอเป็นวัยทองแค่นั้นแหละควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆแล้วมันเป็นนะคะคุณผู้ฟังคนที่ไม่เป็นจะไม่รู้หรอกว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนควบคุมเรานั่นแหละนะบางคนตอนเป็นวัยรุ่นจําได้ไหมคุณจําตอนเป็นวัยรุ่นได้ไหมถ้าคุณเป็นไปวัยผู้ใหญ่แล้วเนี่ยว่าตอนนั้นเราก็นอยเป็นเราก็หงุดหงิดเราก็อารมณ์ดีอารมณ์เสียเห็นไหมวัยรุ่นใจร้อนอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเนาะขี้เถียงพ่อแม่อย่างเงี้ยนะมันเป็นภาวะฮอร์โมนของเขาค่ะนะคะฮอร์โมนเขากำลังเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยเป็นแบบนั้นพอเป็นผู้ใหญ่หน่อยพอโตหน่อยก็เริ่มนิ่งเห็นไหมนะก็เริ่มนิ่งพอเป็นอายุมากขึ้นเป็นพ่อคนแม่คนก็เริ่มนิ่งกว่าเดิมนะคะแต่ก่อนที่เธอจะนิ่งเธอก็ซิ่งมาก่อน นั่นแหละคุณผู้ฟังมันธรรมดาอยู่แล้วนะคะทีนี้พออายุมากขึ้นหลัง45ปีหรือ48 50เริ่มละก็เริ่มเป็นอีกเห็นไหมผู้หญิงเราคิดดูแล้วกันจะอารมณ์ดีได้สักกี่วันใช่ไหมล่ะเพราะอะไรนี่แหละคุณผู้ฟังถึงจะแนะนำไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมนะคะ2แคปซูลดูแลตัวเองเหอะ2แคปซูลดูแลตัวเองบ้างนะคะ1กล่อง 1,290 ถ้าราคามันแรงไปนะคะจัดโปรโทรมาแล้วบอกว่าฟังรายการดีเจพิมจันจะเหลือ990นะคะและถ้าซื้อ2กล่อง2เดือนนะ 1,500 บาทการันตีด้วยคุณภาพ40ปีแห่งความมั่นใจนะสินค้าตราเมืองรับเหรียญทองคุณจะปล่อยให้ตัวเองหดหู่อยู่ทำไมล่ะน่ะปล่อยให้ตัวเองหน้างอคอหักยังกระปทูทำไมใช่ไหมเราตื่นขึ้นมาสดชื่นรื่นเริงอารมณ์ดีด้วยไซซีมาดามมาดามกันดีกว่านะคะคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะถ้าไม่หือไม่อือไม่อเฉยนะคะนอนก็มีแต่แบบทั้งวันก็ยังไม่อิ่มหาวนอนตลอดนะคะหนักเนื้อหนักตัวเมื่อยเอวเข่าอ่อนนะนอนเกินไปอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังภรรยาไม่เข้าใจว่าสามีเป็นวัยทองก็บอกว่านี่เธอนอนกินบ้านกินเมืองเงี้ยคุณผู้ฟังที่จริงแล้วเขาเป็นวัยทองฮอร์โมนลดจะเริ่มปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนะคะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคุณผู้ฟังรวมไปถึงมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อฝ่อรีบคุณผู้ฟังนะคะเคยยกของหนักแบกของหนักนะจะไปหาว่าเขาขี้เกียจตอน60ไม่ได้นะมันแข็งแรงความแข็งแรงมันลดลงไงนะคะฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพแมนดาลา168
1: แมนดาลา168แมนดาลา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะ แมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราหนึ่งหกแปดสมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราหนึ่งหกแปด
0: แมนดาราหนึ่งหกแปดสำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะอย่าลืมค่ะไม่ว่าจะเป็นอายุกี่ปีผ่านไปคุณก็ฟื้นฟูดูแลตัวเองด้วยแมนดาราหนึ่งหกแปดวันละหนึ่งเม็ดนะคะคุณผู้ฟังยกเว้นตอนที่คุณ60นะคะสัปดาห์แรกพิมพ์แนะนำจากใจจริงๆเลยให้คุณทาน2เม็ดนะคะรุ่น30เม็ดแมนดาราพลัส990บาท2กล่อง2กล่องคุณผู้ฟังนะคะ 1,500 บาท3กล่อง 2,000 บาทสามารถคละรวมกับมาดามของผู้หญิงได้คือคู่ละ 1,500 ซื้อคู่เดียวไปก่อนนะคะทานด้วยกันจะได้เตือนกันไม่ใช่ว่าสามีก็ใบทองภรรยาก็ใบทองต่างคนต่างลืม4-5 วันอ้าเธอลืมกินแมนดาราหรือเปล่าเห็นไหมนะคะลองตั้งใจกินหน่อยเดือนแรกอะแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงแนะนำให้ทานพร้อมกันนะคะ0981466296 0981466296นะคะเบอร์โทรจดให้ทันนะจ๊ะ0981466296นะคะหลังจากทำบุญร่วมชาติผ่านไปมาฟังเพลงกันต่อเกี่ยวกับพบกับชาติคุณผู้ฟังพบกันชาติหน้าบ๊ายบาย

0: ชาติหน้าบายๆชาตินี้เราเจอกันสายเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเธออายุ50แล้วเหรอฉัน26เงี้ยเหรอ น่าจะใช่นะคะเนาะใช่ไหมคุณผู้ฟังมาเจอกันไอตอนแบบอายุห่างกันอะเรียกแม่ได้ไงคุณผู้ฟัง แต่เธอยังสวยอยู่นะประมาณนั้นมันสายไปคุณผู้ฟังเกิดคนละพศนะ อ่ะว่ากันไปมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนคุณผู้ฟังนะคะเรื่องอะไรจะบอกว่าเขาจนเรารวยใช่ไหมล่ะนะคะจริงๆแล้วความจนความรวยเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมันวิ่งตามกันได้เด็กสมัยนี้ใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังโอ้โหบางคนรวยแค่ข้ามคืนนะคะเนาะโซเชียลทำมาหากินได้คุณผู้ฟังนะคะนะเป็นแบบหนุ่มน้อยสาวน้อยร้อยล้านคุณผู้ฟัง นะคะก็เหมือนกันเช่นเดียวกันในทางกลับกันนะคะเรื่องบางเรื่องงานบางงานนะคะอาจจะทำให้คุณจนภายในข้ามคืนได้เช่นกันนะคะฉะนั้นชีวิตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเนาะทำใจให้สบายๆอย่าไปหดหู่จิตใจมากอย่าไปเทียบกับคนรวยใช่ไหมเรากินแบบน้ำพริกปลาทูอยู่บ้านเราสบายใจไหม ใช่ไหมเลี้ยงปลานะคะแล้วปลูกผักเงี้ยโอ้โหคุณผู้ฟังสบายใจประมาณนั้นนะคะเนาะแต่ถ้าอยากรวยมากมันก็ทำให้ทุกข์ใจนะคะเนาะแต่บางทีเนี่ยวัยมันไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังความคิดมันก็หดหู่ตามเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณเริ่มรู้สึกไม่อยากจะไปไหนนะคะกับไม่อยากจะไปเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่ไม่อยากจะไปไหนไม่อยากจะไปลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12ไงก็ไม่ไป นะคะถ้าวันไหนคุณเป็นแบบนั้นแสดงว่าฮอร์โมนมีส่วนนะคะเนาะคุณเคยเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเกษียณอายุแล้วก็ยังปิ๊งอยู่เลยผู้ชายก็เหมือนกันเพราะฮอร์โมนเขาปกติฉะนั้นก็ต้องมีการปรับฮอร์โมนกันบ้างนะคะสมุนไพรธรรมชาติอย่างไซซีมาดามและแมนดาราน168เป็นคู่ที่ทำให้คู่ชีวิตชมพูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสนใจก็สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อจัดโปรกันได้กับราคาที่สบายกระเป๋าค่ะกับดีเจพิมจันและทีมงานนะคะ0981466296นะคะ0981466296
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์ดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ฤทธิ์ดวงทวารหนักเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆคุณผู้ฟังฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยมันเรื้อรังมันค่อยๆเป็นนะคะแล้วมันก็ดูมันจะหลอกเราด้วยนะนะคะทีแรกมันก็จะเป็นประมาณ 7-8 วันแล้วก็จะดีขึ้นนะคะนั่นแหละมันอยู่ข้างในต้องไปส่องกล้องถึงจะเจอคุณผู้ฟังตั้งแต่เริ่มอาการทวารแฉะคันขอบรูทวารปวดก้นเป็นบางครั้งเวลาท้องผูกแล้วก็ 3-4 วันก็หายไปนะคะแล้วก็เริ่มเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมาแต่มันไม่เจ็บไอ้ที่มันไม่เจ็บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรกระตุ้นนะคะอย่างเช่นการท้องผูกถ้าคุณเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันไม่เข้าไปละแต่ก่อนเวลาถ่ายเสร็จมันก็เข้าไปหลังๆมันไม่เข้าไปละมันอยู่ข้างนอกมันสบายใจกว่านะคะแต่เราเริ่มไม่สบายใจละนะคะเพราะว่าเวลาคุณเดินทางมานั่งนานหรือเวลาคุณท้องผูกหรือเวลาคุณใส่กางเกงคับคับฟิตฟิตมันก็ทำให้คุณปวดขึ้นมาได้คุณผู้ฟังนะหรือทานของแสลงอย่างชอบแบบไปกินดองเขาก็กินเนื้อวัวเงี้ยกลับมาถ่ายเป็นเลือดเงี้ยคุณผู้ฟังแล้วมันก็ไม่เจ็บแม้กระทั่งคุณถ่ายเป็นเลือดสดๆมันยังไม่เจ็บเลยเนี่ยมันหลอกเราชัดๆเลยคุณผู้ฟังแต่เราเป็นแน่นอนนะคะฉะนั้นอยากจะดูแลอยากจะให้ติ่งยุบก็ต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะนะคะสามก๊กดาบ500โปร่งโล่งสบายด้วยช่วยในการขับถ่ายซึ่งบางคนเนี่ยท้องผูกจริงๆเลยนั่งโอ้โหเบ่งหน้าดำหน้าแดงแล้วก็ถ่ายออกนิดเดียวอ่ะมันไม่เหมาะสมกันเลยกับกินเข้าไปเนี่ยนะคะทีนี้ในผู้สูงอายุส่วนมากก็จะกินน้อยลงลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายกินยาเยอะเหลือเกินแล้วยังมาถามอีกนะยายกินยาลงกับร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมอย่างเงี้ยกินได้ค่ะนะคะเพื่อจะให้มันเอาของเก่าออกขับของเสียออกมาลำไส้จะได้สะอาดนะคะสามก๊กนอกจากสมุนไพร12ชนิดที่เราดูแลเรื่องโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักและยังเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์แล้วเนี่ยเรายังมีตรีผลานะคะบำรุงร่างกายไปด้วยคุณผู้ฟังนะคะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงมีแต่ได้กับได้นะคะสำหรับ3ก๊กดาบ500สมุนไพรตำรับติ่งยุบทีนี้พอเราเป็นมานานแล้วเราจะแบบจะให้มันดีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์แรกมันเป็นไปไม่ได้นะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปและที่สำคัญพอมันดีขึ้นแล้วพอมันหดติ่งยุบเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะต้องกลับไปกินของแบบแสลงอีกนะอย่างเนื้อวัวอะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะถึงกินทีนี้อยากจะกินฉันชอบอ่ะได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องระมัดระวังเรื่องการขับถ่ายไม่ให้ท้องผูกนะคะถามว่าเราควบคุมได้ไหมได้เราก็ดื่มน้ำเยอะหน่อยยืดเส้นยืดสายหน่อยออกกำลังให้ลำไส้มันขยับขยื่นหน่อยไม่ใช่นั่งนอนกินแล้วนั่งกินแล้วนอนไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังและที่สำคัญความเครียดทำให้ร่างกายเราหดเกร็งลำไส้เราหดเกร็งมันทำให้ท้องผูกได้อีกแหละคุณผู้ฟัง นะคะแล้วก็เป็นไวทองเป็นไวทองเนี่ยมันทำให้เราท้องผูกนะเพราะว่าฮอร์โมนเรามีปัญหาแล้วทีนี้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงนั่นเองเห็นไหมนะคะฉะนั้นมีตัวช่วยค่ะ3ก๊กดาบ500นะคะเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์แล้วยังเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะซื้อ1กล่อง350คุณจะทานได้ประมาณ10วันหรือ7วันสำหรับบางคนนะคะทีนี้2กล่องจาก700นะราคาผิดปกติคือ600หรือที่เรียกว่าราคาโปรโมชั่น นะคะ4กล่อง 1,000 แล้วก็6กล่อง 1,200 จะมีคนซื้อมั้ยเนี่ยพูดแบบเนี้ยราคาผิดปกตินะ6กล่อง 1,200 นี่คือราคาดีสุดตอนนี้คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็โปรก็น่าจะใกล้หมดละนะคะ0981466296นะคะ0981466296
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: คุณผู้ฟัง3ก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายวัยรุ่นทานได้เชื่อไหมว่ามีคุณยายมีคุณแม่โทรมาสั่งให้หลานตัวเองเยอะมากเล่นมหาลัยท้องผูกถ่ายเป็นเลือดเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ฟัง3ก๊กเป็นยาระบายและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักที่ขายดีมากตอนนี้นะคะ0981466296 0981466296 0981466296มาฟังเพลงหวานๆกันหน่อยขุดดินแช่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้คุณผู้ฟังแล้วก็เป็นไปได้ที่เราจะแช่งชักหักกระดูกทุกวัน ไม่อาฆาตนะแต่แช่งทุกวันขุดดินแช่งค่ะ

0: นี่แหละเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินโกรธกันยันลูกบวชนะคะ การเวลาผ่านไปทำให้คนไม่ลืมก็มีคุณผู้ฟังบางคนบอกโอ๊ยเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันใครมันเป็นเพื่อนกับแฟนเก่ากันได้เนี่ยนะ นั่นแหละขุดดินแช่งนะคะประมาณนั้นนะคะความเครียดแค้นจากรักไม่สมหวังนะคะอ่ะว่ากันไปกับช่วงเวลาการโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะบรรยากาศเช้าๆแบบนี้มาเอิญให้ลูกปูให้ตื่นเป็นเพื่อนคนตื่นเช้าคนขยันกันนะคะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจ2ชั่วโมงค่ะบางสถานีก็รับสัญญาณ1ชั่วโมงช่วงนี้นะคะบางสถานีก็รับยาวกันไปจนถึง7โมงก็มีนะคะก็หวังใจว่าเพลงเพราะๆในรายการนี้คงจะทำให้คุณชื่นมื่นในบรรยากาศเช้าๆบางคนก็หุงหาอาหารบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะคุณผู้ฟังแต่พอรู้ว่าเอ๊ะมันท้องผูกเนี่ยใช้สามก๊กอ่ะก็ยังดีใจนะก็ยังดีใจแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยฉันฟังทุกวันฟังเธอมั้งแต่เธอเป็นสาวแล้วอย่างเงี้ยนะฟังมานานละนะซื้อกาโน่หน่อยอย่างเงี้ยโทรมาถามตั้งใจมากเลยเราบอกว่าค่ะซื้อกาโน่เอ๊ะเราก็งงแก้ท้องผูกอ่ะเห็นไหมจบเลยทีเนี้ย ตกลงว่าตั้งใจฟังหลายปีเนี่ยนะคะแต่ถ้าท้องผูกมันต้อง3ก๊กนะคุณผู้ฟัง3ก๊กดับ500นะคะ3ก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่อง3ก๊กดับ500เป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักและเป็นยาระบายนะคะท้องผูกเรื้อรังถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายโอ้ยจนจุกจนแน่นถ่ายไม่ออกอ่ะลมมันดันขึ้นกลายเป็นกดไหลย้อนกลายเป็นแสบมะโหกกับคุณผู้ฟังนะคะเหล่านี้เกิดจากของเสียค้างนะคะบางคนก็แค่ท้องผูกแล้วก็ไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงแต่เป็นอยู่ข้างในก็มีนะถ้ารู้สึกว่าคุณทวารแฉะและคันขอบรูทวารนั่นแหละฤทธิ์สีดวงชัดๆเลยนะคะ
1: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดินมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟัง3ก๊กโปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องนะคะ1กล่อง350 1กล่อง30แคปซูลทานวันแรกคือ3แคปซูลประมาณ6โมงเย็นยิ่งดีจับเวลาเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าให้เกินนั้นยิ่งดีเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตามนะคะหรือถ้าคุณลืมก็ทานก่อนนอนก็ได้นะคะหรือว่าบางคนลงพุงเงี้ยท้องใหญ่เงี้ยบางคนท้อง9เดือนเลยนะบางคนอะสะสมของเสียเป็นโรคขี้เต็มท้องเริ่มต้นที่5แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับวันแรกนะคะ0981466296โปรโมชั่นดีๆตรงนี้อย่าลืมรีบโทรมานะคะ0981466296นะคะรับโปรดีๆตรงนี้คุณผู้ฟังนะคะเวลาหมดเวลาอีกแล้วขอบคุณบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศตรงนี้เรามาฟังเพลงที่หวานอีกเพลงนึงนะคะจูบไม่หวานเป็นเพลงส่งท้ายคลื่นไหนที่รับสัญญาณเฉพาะช่วงนี้จากลากันที่บทเพลงนี้นะจ๊ะส่วนคลื่นไหนที่รับ2ชั่วโมงช่วงหน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอไปตะบันหมากสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด
2: โอ้ม่า

0: โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอดตองไป
3: ครับไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย่อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตร

0: รถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: ให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้า

0: แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห่วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น 0-8 ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวง